0: ายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t

Nutrient แปลว่าธาตุอาหาร Fertilizer F E R T I L I Z E R Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบ เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีกับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง218ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่อะครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้ว

0: รียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
1: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
2: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
3: ฮะ
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
3: ้
0: ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าช

0: เราแบกไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: อ๋อที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
2: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
3: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
2: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
3: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
3: โน้นโน้นโน้น
2: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
5: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
7: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
5: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: เจ้าปัน

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้า

0: เรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
4: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: อยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
1: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
7: อย่างนี้นี่เอง
3: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
7: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
6: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
8: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

ริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดจะไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient

0: fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วยไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะแยะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมาก

0: เลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวข้อของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์

0: ถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
0: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLT
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่

0: พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: เสียงเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัว
2: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลอง

0: เรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที

0: และ4รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์

สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงนี้ในการบังเรียนเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองโดยโจทย์ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีความยากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็จะได้ลองเพราะโจทย์ว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยพบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็สามารถแสดงวิธีคิดแล้วก็หาคำตอบได้หรือไม่นะครับแล้วนักเรียนก็ยังได้ในส่วนของการทบทวนที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละที่เราเคยได้เรียนมากันด้วยนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับโดยก่อนอื่นอย่างที่ได้บอกไปครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนกันก่อนเลยนะครับนักเรียนจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณครูครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนช่วยสังเกตนะครับจากโจทย์ข้อนี้2เศษ3ส่วน4ลบด้วย1เศษ1ส่วน6แล้วก็หารด้วย2เศษ4ส่วน5ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการคิดอย่างไร

จากวงเล็บก่อนแต่โจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนั้นมีวงเล็บไหมครับไม่มีวงเล็บดังนั้นเราก็ไปพิจารณานะครับขั้นต่อไปขั้นที่2เราต้องพิจารณาอะไรก่อนครับต้องพิจารณาคูณหรือหารจากซ้ายไปจากซ้ายไปขวานั่นเองหลังจากนั้นเราจึงพิจารณาในขั้นที่3ก็คือบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาดังนั้นคุณครูถามนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับจากโจทย์ข้อนี้ขั้นที่1เราจะเริ่มทำจากอะไรก่อนครับหารก่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเราจะนํา1เศษ1ส่วน6หารด้วย2เศษ4ส่วน5ก่อนเป็นขั้นที่1แล้วขั้นที่2ครับจึงนํามาลบใช่มั้ยครับ2เศษ3ส่วน4นั่นเองในส่วนของขั้นที่2ครับเดี๋ยวเราลองไปหารนะครับพร้อมๆกันเลยเริ่มจากขั้นที่1เลยนักเรียนยังจำในเรื่องของการหารจำนวนคละกับจำนวนคละได้ไหมครับการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับดังนั้นคุณก็จะเปลี่ยนทุกจำนวนให้มันเป็นเศษเกินเลย2เศษ3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน4แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน6แล้วก็เป็นไงครับหารด้วยเท่าไหร่ครับเศษ14ส่วน5นั่นเองทีนี้ถามนักเรียนต่อครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะทำที่เป็นอะไรก่อนครับที่เป็นการหารก่อนดังนั้นเราจะนำเศษ7ส่วน6หารด้วยเศษ14ส่วน5การหารนั้นเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำตัวตั้งนะครับไปคูณกับส่วนกลับของเก่งมากครับส่วนกลับของตัวหารดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณไปคูณกับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน14นั่นเองหลายคนนะครับจะผิดตรงนี้เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วแต่นักเรียนเอาไปคูณ14ส่วน5ผิดทันทีเลยนักเรียนจะต้องไปคูณกับส่วนกลับของเศษ14ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน14นะครับหลังจากนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำเศษมาคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับนำจำนวนนับใดดีครับนำ7มาหารเห็นไหมครับคู่นี้เป็น7กับ14 7นำมาหาร7ได้1 7นำมาหาร14ได้2นักเรียนจะสังเกตว่าตัวเศษเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5แล้วส่วนล่ะครับ6ไปคูณกับ2เป็น12ที่เหลือนักเรียนก็จะต้องทำยังไงครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยังไงกันเอ่ยให้เท่ากันจะสังเกตว่า12เป็นอะไรครับเป็นพหุคูณของ4ดังนั้นเราจะเปลี่ยน4ให้เป็น12ได้โดยการนำไปคูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับก็จะได้เป็น11คูณ3ส่วน4คูณ3นะครับ11คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย33 4คูณ3มีค่าเท่ากับ12ตามทันไหมครับตามทันนะครับอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนและก็ยังไปอยู่ในเรื่องของการลบเศษส่วนซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราทำยังไงต่อครับทำไงครับเก่งมากครับนำตัวเศษมาลบกัน33ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ28จึงได้ออกมาเป็นเศษ28ส่วน12เราตอบเลยไหมครับเศษ28ส่วน12เรายังไม่ตอบถ้าเรายังไม่ตอบในลักษณะแบบนี้เราต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละนั่นเองเศษ28ส่วน12เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ2เศษ4ส่วน2เก่งมากครับ2เศษ4ส่วนอะไรครับ12แต่
นี่เห็นไหมครับถ้านักเรียนเปลี่ยนมา

0: เป็น2เศษ4ส่วน12นักเรียนก็จะต้องมาตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกใช่ไหมครับเพราะ4กับ12ก็สามารถนำ4มาหารได้ดังนั้นเศษ28ส่วน12นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นไงครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะต้องนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตว่ามีจำนวนนับใดครับที่นำมาหาร28แล้วก็12ได้ลงตัว
1: 4
0: นำ4มาหารได้ลงตัวดังนั้นเราก็จะนำ4ไปหา12ก่อนใช่ไหมครับ4นำไปหา12เท่าไหร่ครับได้3 4นำมาหาร28ได้เท่าไหร่ครับได้7จึงได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน3เห็นไหมครับจริงๆก็ทำเหมือนที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็ค่อยตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่เศษส่วนแต่ในที่นี้คุณครูแสดงให้นักเรียนดูก็คือเราก็ยังสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีก็คืออะไรครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเศษเกินเลยถูกต้องไหมครับได้เป็นเศษ7ส่วน3เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่เอ่ย2เศษ
1: 1
0: ส่วน3 2เศษ1ส่วน3นั่นเองนี่นะครับ2เศษ1ส่วน3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับที่เราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนนั้นนะครับเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้มาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองนะครับโดยวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทำออกมาเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ที่ครูยกมาให้กับนักเรียนบริษัทนะครับเกี่ยวกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั่นเองเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้อ่านโจทย์ให้ครูฟังก่อนสัก1รอบครับเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันได้เลยครับ

0: ครับโจทย์เขาบอกว่าบริษัทรับเหมานะครับสร้างถนนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือ 2 เศษ 4 ส่วน 5 กิโลเมตรสร้างไปแล้วเศษ 7 ส่วน 8 กิโลเมตรนี่อันนี้คือเป็นส่วนที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ 11 ส่วน 40 กิโลเมตรจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันนั่นเองอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ได้ยกมาให้กับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีวิธีการอย่างไรครับขั้นแรกขั้นของอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ก็คือพิจารณาโจทย์นี่แหละนะครับเมื่อพิจารณาออกมาแล้วถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: จะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วัน
0: ใช่แล้วครับเขาถามเราว่าจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จเนี่ยในเวลากี่วันครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับนักเรียนโจทย์ได้บอกอะไรเราบ้างครับ
1: บริษัทรับเหมาสร้างถนน 2 เศษ 4 ส่วน 5 กิโลเมตรสร้างไปแล้วเสร็จ 7 ส่วน 8 กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ 11 ส่วน 40 กิโลเมตร
0: ครับก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือบริษัทนะครับเขาเหมาเลยนะครับสร้างถนนเป็นระยะทาง2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนะครับความยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเขาบอกว่าสร้างไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรอันนี้คือเป็นสิ่งที่โจทย์ได้บอกเราครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าแล้วเรานะครับจะหาว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยหาได้อย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างครับเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์บอกคุณครูหน่อยครับว่าเราจะหานะครับว่าสร้าง

0: ้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยได้อย่างไรครับเพราะเหตุใด
1: นำจำนวนที่บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาลบกับที่สร้างไปแล้วแล้วนำมาหาร
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือวันละ
0: แล้วนำมาหารด้วยเศษ11ส่วน40ใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องนำความยาวของเป็นไงครับถนนเนี่ยก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยนำไปลบด้วยใช่ไหมครับความยาวของถนนที่สร้างเสร็จไปแล้วก็คือเศษ7ส่วน8นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องหาว่าถนนที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลเมตรจากที่ครูได้บอกไปหลังจากนั้นสอดวิทย์บอกว่าแล้วก็นำไปหารด้วยเท่าไหร่ครับ
1: เศษ11ส่วน40
0: เศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรก็จะทราบได้ว่าจะต้องสร้างในระยะเวลากี่วันนั่นเองนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนต่อไปครับเดี๋ยวจะแสดงภาพให้นักเรียนดูว่าจะแสดงภาพที่เป็นแนวคิดนะครับวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรนักเรียนครับเขาบอกว่าโจทย์นะครับข้อนี้นะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาสร้างถนนทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับสิ่งที่เขาจะต้องสร้างก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนี่เห็นไหมครับก็คือเป็นความยาวของถนนทั้งหมดที่บริษัทนี้จะต้องสร้างนะครับ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรแล้วเขาบอกว่าสร้างเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ครับสร้างเสร็จไปแล้วเศษ7ส่วน8คุณครูแสดงด้วยกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีชมพูนะครับทีนี้เขาพูดต่อไปบอกว่าถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันก็คือส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นส่วนนี้ถูกต้องไหมนักเรียนส่วนที่เหลือจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับจะสร้างเสร็จในกี่วันนักเรียนก็จะต้องนำความยาวของถนนนะครับที่สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยมาหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองก็จะออกมาเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้านักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครูถามนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรตอบดังๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเริ่มแรกเลยทำยังไงครับ2เศษ4ส่วน5
2: ลบด้วยเศษ7ส่วน8
0: เป็นวงเล็บใช่ไหมครับ2เศษ4ส่วน5อาจจะลบด้วยเศษ7ส่วน8ก่อนนะครับในวงเล็บหลังจากนั้นก็เป็นไงครับ
2: หารด
0: ้
2: วย
0: เศษ11ส่วน40นั่นเองนะครับนี่คุณครูถามนักเรียนว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่วงเล็บนี้ความหมายเปลี่ยนเลยมั้ยครับเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่วงเล็บนักเรียนก็จะต้องทำอะไรก่อนครับทำหารก่อนดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์มาแล้วเราจะต้องใส่วงเล็บนะครับข้อนี้สำหรับประโยคสัจลักษณ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้เป็น2เศษ4ส่วน5นะครับในวงเล็บครับ2เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8แล้วก็นำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองครับเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรครับ
2: บริษ
0: ั
2: ทร
0: ับ
2: เหมาสร
0: ้
2: างถนน
0: 2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรตอนนี้คือเราต้องการหาก่อนว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างมีความยาวเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับมีความยาวเท่าไหร่ดังนั้นบรรทัดแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าบริษัทสร้างถนนยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรบรรทัดที่2นะครับสร้างไปแล้วเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน8กิโลเมตรบรรทัดที่3จะเขียนว่าไงดีครับเราต้องการหาอะไรก่อนส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับเหลือถนนที่ยังจะต้องสร้างอีกเท่าไหร่ครับเราก็จะนำ2เศษ4ส่วน5นำมาลบด้วยเศษ7ส่วน8เป็นการลบจำนวนคละด้วย เศษส่วนก่อนอื่นเราจะต้องทำยังไงก่อนครับเก่งมากครับเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน2เศษ4ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ
0: 14ส่วน5เก่งมากครับเศษ14ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8หลังจากนั้นอาจจะใช้อะไรครับตารางการคูณได้ไหมครับได้ตารางการคูณ5กับ8เปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับเก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น40ได้นี่เห็นไหมครับจากตารางการคูณ8คูณ5มีค่าเท่ากับ40แล้วก็5คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ40เช่นเดียวกันดังนั้นเศษ14ส่วน5คุณครูนะครับจะนำ8มาคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ7ส่วน8คุณครูจะนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็นเศษ112ส่วน40ลบด้วยเศษ35ส่วน40นะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ112ลบด้วย35มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 77
0: ได้เท่าไหร่ครับมีคนบอกว่าได้77นี่ถูกต้องเลยนะครับได้เป็นเศษ77ส่วน40นั่นเองเศษ77ส่วน40คือคำตอบไหมครับยังไม่ใช่คำตอบนะครับเราจะต้องไปคิดต่อเขาบอกว่าอะไรครับบริษัทเนี่ยสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน40กิโลเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จเนี่ยในเวลากี่วันนักเรียนก็จะต้องนำที่คิดได้ก่อนหน้านี้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ77ส่วน40ไป
2: หาร
0: ด้วยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นั้นนำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40โอ้ถ้าเป็นแบบนี้ทำต่อได้ไหมครับง่ายเลยนะครับทำยังไงครับนำ77ส่วน40ที่เป็นตัวตั้งนำมาคูณไปคูณเท่าไหร่ครับถูกต้องครับคูณส่วนกลับของเศษ11ส่วน40ก็คือเศษ40ส่วน11นั่นเองเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนช่วยสังเกตต่อนะครับว่ามีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมครับ
2: ม
0: ีจับคู่จำนวนใดก่อนครับ77กับ11แล้วก็40กับ40นั่นเอง40นำมาหาร40ได้1และ11เลยครับนำมาหาร11ได้1 11นำมาหาร77ได
2: ้
0: 7ดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบกี่วันครับข้อนี้น่าจะตอบ7วันนั่นเองเห็นไหมครับเราก็สรุปสักนิดนึงนะครับว่าดังนั้นบริษัทจะสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลา7วันครับเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทย7วันนั่นเองถ้าคุณครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับในวันนี้โจทย์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นักเรียนพอจะทำได้ไหมครับทำได้นะครับการบ้านของเราในวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ประมาณนี้เลยครับแต่ในขั้นของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะอาจจะวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อนักเรียนวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อที่จะเข้าใจว่าเราจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรนะครับที่จะมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนครับถนนเนี่ยยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยก็คือยาวประมาณ3กิโลเมตรถูกต้องไหมครับทีนี้แล้วสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8เศษ7ส่วน8นี่ก็ประมาณเกือบ1มั้ยครับเกือบ1เลยครูก็บอกว่ายาวประมาณ1กิโลเมตรดังนั้น5 3นะครับลบด้วย1เนี่ยก็จะเป็น2กิโลเมตรแสดงว่าก็จะเหลือถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณกี่กิโลครับ2กิโลเมตรจริงมั้ยครับต่อไปนะครับสร้างถนนที่เหลือเนี่ยเฉลี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรครับซึ่งยาวประมาณเศษ10ส่วน40ถูกต้องไหมครับซึ่งเศษ10ส่วน40ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน4นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรจะได้ถนน

นนะครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรสร้าง1วันแสดงว่าถนน1กิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องสร้างทั้งหมดกี่วันครับ4วันประมาณ4วันนะครับถนน2กิโลเมตรก็คือสร้างเท่าไหร่ครับ2คูณ4มีค่าเท่ากับ8วันดังนั้น7วันที่เป็นคำตอบจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็ได้ฝึกนะครับในส่วนของการแสดงวิธีทำในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็นบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาขั้นแรกเราจะต้องเริ่มจากอะไรครับนักเรียนการทำความเข้าใจปัญหาก่อนทำความเข้าใจปัญหานะครับสังเกตว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราต่อไปครับเราจะวางแผนแก้ปัญหาวางแผนนั้นก็จะต้องรู้ว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานั้นใช้วิธีการใดทำอย่างไรอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีคิดหรือว่าแสดงวิธีทำออกมาหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะต้องใช้การตรวจสอบคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็เขียนแสดงวิธีคิดและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ครูได้เตรียมมาให้นักเรียนด้วยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอ่านโจทย์ให้ครูฟังนะครับพร้อมกัน1รอบครับเริ่มได้เลยครับ

ครับจากโจทย์นะครับสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนพอได้ยินคำว่าทุเรียนแล้วคุณครูก็เริ่มจะหิวแล้วนะครับใครชอบกินทุเรียนบ้างครับโอ้โหทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับยกมือกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าชอบกินทุเรียนทุเรียนรสชาติเป็นยังไงครับนักเรียนอร่อยรสชาติอร่อยมีรสเป็นยังไงครับรสหวานหวานใช่ไหมครับบางทีนักเรียนบางคนก็ตอบคุณครูว่าก็จะมีติดขมมานิดนึงใช่ไหมถ้านักเรียนถ้านักเรียนลองกินทุเรียนที่เป็นทุเรียนอ่อนรสชาติจะเป็นยังไงครับจืดๆไหมครับใครเคยกินบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะนำมาทอดใช่ไหมครับถ้าเป็นทุเรียนอ่อนๆนี่ส่วนตัวแล้วนะครับคุณครูก็ชอบกินมากๆเลยพอพูดถึงทุเรียนทีไรนะครับท้องคุณครูก็เริ่มที่จะร้องแล้วนะครับเขาบอกว่าสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับพื้นที่ที่เหลือเนี่ยปลูกขนุนและเงาะนะครับก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีทั้งขนุนแล้วก็เงาะด้วยนะครับโดยปลูกขนุนเนี่ยเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือนะครับปลูกเงาะเขาถามว่าพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองช่วยกันนะครับปรึกษากันแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคุณจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากโจทย์ข้อนี้นั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับครับสำหรับสิ่งที่โจทย์ถามครับก็คือพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดครับต่อไปครับส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับใช่แล้วครับก็คือสวนแห่ง1ปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือปลูกขนุนและเงาะโดยปลูกขนุนเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือปลูกเงาะนั่นเองครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการนะครับหาว่าพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่

0: ทั้งหมดได้อย่างไรนะครับจะแสดงให้นักเรียนดูแล้วก็ถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยคิดเช่นเดียวกันกับคุณครูหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้ภาพครับนักเรียนครับเขาบอกว่าปลูกทุเรียนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดหมายความว่ายังไงครับหากมีพื้นที่อยู่50ปลูกทุเรียนไปเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไป23จาก50ใช่ไหมครับสมมุตินะครับเป็นตาราง50ตารางเมตรอย่างเงี้ยสมมุติมีพื้นที่50ตารางเมตรก็จะปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรแล้วครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่เหลืออะไรครับส่วนที่เหลือน่าจะต้องคิดเป็นเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไปแล้ว23ส่วน50ส่วนที่เหลือน่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส่วน50
0: เก่งมากครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะต้องเหลือเศษ27ส่วน50นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปสมมุติว่ามีพื้นที่นะครับ50ตารางเมตรเนี่ยปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรพื้นที่ที่เหลือก็จะต้องเหลือ27ตารางเมตรนั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นคิดเป็นเศษ27ส่วน50นะครับทีนี้เขาบอกว่าปลูกขนุนเนี่ยไปเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือก็เป็นเศษ1ส่วน3ของเศษอะไรครับพื้นที่ที่เหลือคิดเป็นเท่าไหร่เศษ27ส่วน50ถ้าเราอยากทราบว่าพื้นที่นะครับที่ปลูกขนุนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคืออะไรครับไปคูณกับเศษ27ส่วน50ทีนี้แล้วถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราจะหาได้ยังไงครับว่าพื้นที่ที่ปลูกง้อเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดทำไงครับเราก็จะนำพื้นที่ที่เหลือใช่ไหมครับก็คือเศษ27ส่วน50เนี่ยไปลบด้วยพื้นที่ที่
1: ปลูกขนุน
0: นั่นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าพื้นที่เหลือจากการปลูกทุเรียนเนี่ยคือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเราต้องการหาพื้นที่ที่ปลูกเงาะเราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนนั่นเองถามนักเรียนต้นทางและปลายทางต่อครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาได้แล้วเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยขอตัวแทน1คนได้ไหมครับกลุ่มเป็นกลุ่มใดดีครับกลุ่มที่1ก็ได้ครับของนักเรียนต้นทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ
2: เศษ27ส่วน50ลบในวงเล็บเศษ1ส่วน3คูณเศษ27ส่วน50คร
0: ับเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกนะครับเราก็จะนำเศษ27ส่วน50ตั้งลบด้วยในวงเล็บนะครับนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับบรรทัดที่1คืออะไรครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับ
1: ส่วนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ท
0: ั้
1: งหมด
0: เขาบอกว่าสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นบรรทัดที่2นะครับครูจะหาว่าแล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่พื้นที่ที่เหลือก็คือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองต่อไปครับปลูกขนุนเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือนะครับเราจะทราบว่าจะปลูกขนุนเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50ครับบอกครูได้ไหมครับว่านำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนนำจำนวนนับใดดีครับ
1: นำ
0: 3มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเอง3 1 3 3 9 27นะครับได้ออกมาเป็นปลูกขนุนไปเศษ9ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายเราต้องการที่จะหาว่าปลูกอะไรครับปลูกเงาะป ีพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนเราปลูกขนุนไปเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้เศษ9ส่วน50 27ส่วน50ลบด้วยเศษ9ส่วน50มีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน50นั่นเองนะครับเศษ18ส่วน50เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ2ไปหารได้2หาร18ได้9 2นำมาหาร50ได้25ดังนั้นพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับนักเรียนยกมือสูงๆนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเอามือลงได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการบ้านที่ฝากนักเรียนไปในวันนี้จะเป็นในเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วนะครับยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับเราจะทําแบบฝึกหัดที่1.31 ทําเป็นการบ้านนั่นเองครับโดยก่อนที่เรานะครับจะจบชั่วโมงในวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนนักเรียนครับเรามีวิธีการทําอย่างไรครับนักเรียนบอกคุณครูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากใช่แล้วครับเราเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในหน่วยที่2เราจะเรียนในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมอันนี้คือเป็นทั้งหน่วยที่2นะครับแต่เรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกในหน่วยที่2นั้นอยู่ในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนั่นเองครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.1 แล้วก็กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันจำนวน12แผ่นนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่

อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้หลีอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตาม

ในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูนั้นนำพืชมานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาช่วยกันสังเกตค่ะอยากทราบไหมคะว่าพืชที่คุณครูนำมานั้นคือพืชชนิดใดถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเห็นต้นพืชหรือยังคะ
1: เห็นแล้วค
2: ่
1: ะ
2: เห็นแล้วเอ๊ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกคุณครูได้ไหมคะว่าพืชที่เรียนเห็นนี้คือต้นอะไรต้นทางต้นอะไรคะดาวกระจายมีอะไรอีก
3: ทานตะว
2: ันทานตะวันต้นอะไรคะต้นอะไรคะดาวเรืองต้นอะไรต้นนี้คือนะคะต้นบานชื่นนั่นเองค่ะต้นบานชื่นใครถูกคะไม่ทราบใครถูกหนูถูกหรอคะเยี่ยมมากค่ะอันนี้คือต้นบานชื่นนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันสังเกตหน่อยว่าต้นบานชื่นนี้นะคะแต่ละส่วนของต้นบานชื่นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ละส่วนเดี๋ยวมาดูส่วนที่เป็นส่วนดอกกันก่อนส่วนดอกนะคะเอ๊ส่วนดอกของต้นบานชื่นมีกลีบดอกไหมคะ
3: ม
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วกลีบดอกมีสีอะไรเอ่ย
3: ส
2: ีอะไรคะ
3: ส
2: ี
3: แดง
2: สีแดงสีแดงแดงสีส้มสีอะไรสีแดงอมส้มแต่ลงสีอะไรเอ่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยคือเป็นสีส้มใช่ไหมคะสีส้มนะอาจจะมีสีแดงปนนิดนึงนะคะแล้วส่วนอื่นล่ะมีไหม
3: ม
2: ี
3: เกสร
2: เกสรมีสีอะไรคะ
3: เกสรสีเหลือง
2: เกสรมีสีเหลืองเนาะแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะมีอะไรคะมีลำต้นไหมคะ
3: มี
2: ลำต้นลำต้นสีอะไรคะ
3: สีเข
2: ีย
3: ว
2: ดูที่ลำต้นพืชนะคะลำต้นมีสีเขียวมีใบไหม
3: ม
2: ีใบมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใบ

0: ส่วนต่างๆของพืชว่าแต่เอ๊นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะที่เรียนตอบมานะคะส่วนต่างๆของพืชที่มีลักษณะแตกต่างกันเนี้ยได้มาอย่างไรที่เรียนตอบมาว่าใบมีสีเขียวดอกมีสีส้มเนี้ยลำต้นมีสีเขียวลักษณะเหล่านี้ค่ะได้มายังไงคะ
1: ได้มาจากต้นพ่อต้นแม
0: ่โอ้คิดว่าน่าจะได้มาจากต้นพ่อต้นแม่ใช่ไหมปลายทางล่ะคะคิดว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ได้มาอย่างไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้บางคนก็ตอบแล้วนะคะว่าได้มาจากต้นพ่อต้นแม่บางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ได้มายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะว่าได้มาอย่างไรนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมของเรานะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมพืชมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้เมื่อเรียนแล้วเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชได้นะคะต่อไปจะสังเกตนะคะลักษณะของพืชต้นลูกต้นพ่อและต้นแม่และลองความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะของพืชรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือบัตรภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนั่นเองค่ะเอาล่ะอยากทราบไปอย่างเขาว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยทำอย่างไร
1: อยากทราบค่ะ
0: อยากทราบแล้วนั้นไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในหน้า49ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำชุดกิจกรรมเปิดไปในใบงานหน้า49ได้เลยกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะ2ข้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า2ข้อนั้นต้องทำอะไรกันบ้างให้นักเรียนนั้นอ่านในใจหลังจากอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเมื่ออ่าน2ข้อแล้วพอจะสรุปให้ครูฟังได้ไหมคะทำอะไรบ้างคะไม่ต้องอ่านให้คุณครูฟังให้เรียนพูดตามความเข้าใจเลยว่ากิจกรรมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างทำอะไรคะอ่านสถานการณ์และทำไมต
1: ่อ
0: ร่วมกันวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรคะการสืบพันธุ์ของพืชถูกต้องค่ะอันดับแรกเลยคือต้องร่วมกันอ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ตอบคำถามค่ะตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรออโต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรคะตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปค่ะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมแบ่งหน้าที่กันทำอะไรอ่ะช่วยกันสังเกตถูกต้องสังเกตอะไรคะ
1: บาด
0: ภาพอะไรบาดภาพพืชค่ะพืชต้นลูกพืชต้นห่อและพืชต้นแม่พอสังเกตบาดภาพแล้วทำอะไรต่อไปต้องนำมาทำอะไรคะมาจัดกลุ่มจัดกลุ่มอะไรก็จัดกลุ่มพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและก็พืชต้นแม่ที่คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเอามาไว้ด้วยกันนะคะ

0: ซึ่งจะมีหลายครอบครัวเลยนะคะต้นพืชหลายต้นต้นแม่หลายต้นต้นพืชต้นพ่อหลายต้นพืชต้นลูกหลายต้นเลยให้นักเรียนในกลุ่มนั้นช่วยกันจัดครอบครัวให้เขาหน่อยนะคะโดยเมื่อนักเรียนจัดครอบครัวมาแล้วนะคะว่ามีพืชต้นลูกต้นพ่อต้นแม่แล้วหลังจากนั้นสุวรินจะต้องทำอะไรต่อไปคะหนูต้องระบุอะไรคะ
1: ระบ
0: ุ
1: ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างของ
0: พืชเก่งมากค่ะนักเรียนจะต้องระบุค่ะลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันทั้งของพืชต้นลูกพืชต้นพ่อแล้วก็พืชต้นแม่นะคะพร้อมทั้งให้อะไรด้วยให้เหตุผลประกอบการอธิบายด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงจัด3ต้นเนี้ยมาไว้ในครอบครัวเดียวกันล่ะนะคะยากไหมกิจกรรมวันนี
1: ้
0: ไม่ยากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะคะตอนช่วงแรกกันก่อนช่วงแรกนะนักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ถูกต้องไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนค่ะสถานการณ์จะอยู่ในหน้าที่51นะคะเมื่อเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนก็วิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชจากสถานการณ์นะคะซึ่งคำถามก็จะมีด้วยกันกี่คำถามคะ
1: 2
0: คำถามคำถามแรกคือ
1: การส
0: ื
1: บพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์
1: ของพ
0: ื
1: ชเก
0: ิ
1: ดได
0: ้
1: อย
0: ่
1: าง
0: ไรคำถามที่2คือ
1: การกำหนดต้นพ่อและต้นแม่ของพืชกำหนดได้อย่างไร
0: ตอบ2ข้อนะคะวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามเนาะนะเอาล่ะตรงส่วนนี้เรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะช่วงแรกของเราสรุปกิจกรรมปลายทางวันนี้ในช่วงแรกค่ะให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์นะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชแล้วก็บันทึกผลค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านสถานการณ์และตอบคำถามกันเลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะ2ข้อนะคะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะเอาละค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะอ่านแล้วนะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านนะคะเกี่ยวกับอะไรคะ
1: พันธุ์ของพืช
0: เยี่ยมค่ะถ้าอ่านและตอบคำถามได้แสดงว่าเราอ่านแล้วคือเข้าใจสรุปเป็นว่าเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองเรามาดูซินะคะข้อ 1.1 การสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไรอ่านแล้วเข้าใจไหมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจากสถานการณ์ใครพอจะตอบได้บ้างคะเกิดได้ยังไงสรวิทย์ตัวแทนกลุ่ม3เดี๋ยวกลุ่มอื่นต้องผลัดกันตอบนะคะส่วนกลุ่มอื่นเพิ่มเติมได้นะนะคะดูสรวิทย์ตอบว่าอะไรครับ
2: การนำเอาเพศเกสรเพศผู้มาป้ายที่เกสรยอดเกสรเพศเมียค่ะ
0: การนำเกสรเพศผู้มาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมียนี่คือเรียกว่าการสืบพันธุ์ของพืชตามความเข้าใจกับสรวิทย์ใช่ไหมคะจากการอ่านสถานการณ์คนอื่นล่ะคะเหมือนกับสรวิทย์เลยไหมเหมือนกันเหมือนกันเปรียบเลยไหมคะมีแตกต่างจากนี้ไม่ลูกมีไหมมีไหมคะปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะการสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไรตอบว่าอะไรนะคะเกิดจากการผสมกันค่ะนะคะของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียของพืชเหมือนกับที่สรวิทย์ตอบเลยนะคะเกสรเพศผู้ส่วนใดของเกสรเพศผู้คะ
1: เร
0: นูของเกสรเพศผู้ใช่ไหมเข้ามาแตะลงบนอะไรนะ
1: ยอด
0: เกสรเพศเมียต่อไปค่ะถ้าจะกำหนดต้นเพาะนะคะแล้วก็กำหนดต้นเมฆของพืชเนี่ยเราต้องกำหนดอย่างไรคะกำหนดยังไงท่านเรียนเขียนว่าอะไรข้อนี้กำหนดอย่างไรตอบว่าอะไรกันคะให้คนอื่นบ้างลูกเยี่ยมตอบว่าอย่างไรกลุ่ม3ตอบไปแล้วอยากได้ยินเสียงของกลุ่มอื่นบ้างและคนอื่นๆบ้างที่เป็นที่อาสาตอบกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ดอกที่เพนเจ้าของเรนูคือต้นพ่อค่ะส่วนดอกที่เกสรได้รับการผสมจนกลายเป็นผลคือต้นแม่ค่ะ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะคนอื่นมีไหมคะจะเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมก็อื่นปรบมือให้ทั้ง2คนก่อนนะคะทั้งสรวิทย์แล้วก็เพื่อนนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่2นะกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะการกำหนดต้นพ่อและต้นแม่ของพืชกำหนดได้อย่างไรนะคะคือกำหนดต้นพ่อของพืชจากต้นที่เป็นที่มาของเกสรเพศผู้เหมือนที่เพื่อนตอบเลยก็คือเป็นต้นที่เป็นเจ้าของเรนูถูกต้องค่ะเจ้าของเรนูก็คือเป็นพืชต้นอะไรนั่นเองต้นพ่อเรนูจะอยู่ต้นไหนคะต้นพ่อก็คืออยู่ที่เกสรเพศผู้นะคะส่วนกำหนดต้นแม่ของพืชนะคะจากต้นที่เป็นที่มาของเกสรเพศเมียก็คือต้นที่เมื่อได้รับการผสมแล้วต้นที่ออกผลนั่นเองต้นนั้นเราจะกำหนดให้เป็นต้นอะไรคะต้นแม่นะคะเป็นยังไงบ้างผ่านไหมใครที่จะตอบเหมือนเพื่อนเขียนเหมือนเพื่อนของกลุ่มที่2นะคะได้นะถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2เข้ามาให้นักเรียนนั้นสังเกตและต่อไปให้เรียนสังเกตแล้วสังเกตแล้วก็จัดกลุ่มพืชค่ะต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่ที่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนวางปากกาตอนนี้คุณครูไปข้อ2แล้วเดี๋ยวหนูจะไม่ทราบว่ากิจกรรมต่อไปนั้นต้องทำอะไรนะคะกลุ่มที่2วางปากกาครบทุกคนหรือยังคะวางแล้วน่ารักมากค่ะนะคะเรามาดูค่ะมาดูบัตรภาพต้นลูกกันก่อนนะคะบัตรภาพต้นลูกมีทั้งหมดกี่ต้นคะ
1: 4
0: ต้นนี้เหมือนกันไหมถ้าดูจากภาพไม่เหมือนกันมีต้นลูกต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3และต้นที่4มาดูบัตรภาพพืชต้นพ่อกันบ้างบัตรภาพพืชต้นพ่อมีทั้งหมดกี่ต้นคะ
1: 4
0: ต้นเหมือนกันเลยเหมือนกันไหม4ต้นนี้ไม่เหมือนกันต่อไปมาดูค่ะบัตรภาพพืชต้นแม่กันบ้างทายซิต้นแม่จะกี่ต้น
1: 4
0: ต้นแม่จะมี4ต้นเช่นกัน4ต้นเหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเอาละนะคะกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะ จัดกลุ่มใช่ไหมคะจัดกลุ่มจากบัตรพืชซึ่งตรงนี้นะคะมีอยู่ในใบงานของนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าไม่มีบัตรภาพพืชก็สังเกตจากภาพที่อยู่ในใบงานได้แต่สำหรับต้นทางคุณครูมีบัตรภาพและนักเรียนนั้นช่วยกันนะคะช่วยกันสังเกตนะแต่สำหรับปลายทางถ้าไม่มีบัตรภาพไม่เป็นไรนักเรียนก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้นะคะเพราะว่ามี4ต้นมี4ต้นทั้งต้นลูกต้นพ่อแล้วต้นแม่ใช่ไหมคะดังนั้นจะมีกี่ครอบครัว4ครอบครัว4ครอบครัวนั้น1ครอบครัวจะประกอบไปด้วยต้นพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่3ต้นใน1ครอบครัวนะมีทั้งหมด4ครอบครัวเมื่อนักเรียนจับกลุ่มได้แล้วให้นักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานทีนี้ค่ะต่อไปการบันทึกผลบันทึกผลอย่างไรนะคะครอบครัวที่1อ่ะนะคะครอบครัวที่1ณรงค์ศักดิ์หันมาดูนะคะครอบครัวที่1ค่ะครอบครัวที่1เนี่ยคือครอบครัวของลูกต้นที่เท่าไหร่คะณรงค์ศักดิ์ต้นที่เท่าไหร่คะครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะต้นที่เท่าไหร่อยู่ในครอบครัวต้นที่1คือต้นที่1อยู่ในครอบครัวที่1ครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่1ของครอบครัวต้นที่1กับต้นพ่อต้นที่เท่าไหร่นั่นคือหน้าที่ของนักเรียนในกลุ่มที่ต้องไปดูหรือสังเกตแล้วต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่นั่นคือนักเรียนต้องไปสังเกตแล้วก็จัดกลุ่มครอบครัวนี้ให้หน่อยงงไหมงงไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะต่อไปวิธีการบันทึกได้เรียนดูค่ะการบันทึกลักษณะส่วนต่างๆของพืชต้นลูกเมื่อสักครู่ตอนครั้งแรกที่ครูให้ดูส่วนต่างๆของพืชแล้วก็ลองสัง

0: เกตตรงนี้ต้องสังเกตให้ละเอียดนะคะเพราะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะต่อเนื่องกับกิจกรรมนี้นะคะในชั่วโมงต่อไปสังเกตละเอียดเช่นกลีบดอกนะกลีบดอกเขามีกี่กลีบหรือสีของดอกก็ได้นะคะสีของดอกแล้วมาดูตรงนี้ค่ะลักษณะของพืชต้นลูกเมื่อเปรียบเทียบกับต้นพ่อต้นแม่ดังนั้นเอาลักษณะของต้นลูกเช่นดอกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับพืชของต้นพ่อต้นแม่ดูว่าเหมือนกับต้นพ่อไหมถ้าเหมือนกับต้นพ่อนั่นเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องของเหมือนกับต้นพ่อถ้าเหมือนกับต้นแม่ก็ทำเครื่องหมายลงไปในต้นแม่แต่เมื่อดูแล้วเอ๊ะเหมือนทั้งสองต้นเลยทั้งต้นพ่อต้นแม่ขีดทั้งสองช่องได้ไหมได้ตามที่นักเรียนสังเกตแล้วถ้าสังเกตแล้วอ้าวคุณครูไม่เห็นเหมือนต้นพ่อต้นแม่เลยล่ะก็ทำไมคะก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่อะไรที่แตกต่างจากพืชต้นพ่อและต้นแม่โดยให้ได้สิ่งที่สังเกตเท่านั้นไม่ใส่ความเห็นตัวเองลงไปความเห็นตัวเองคืออะไรเช่นสีดอกใช่ไหมคะสีดอกของต้นพืชต้นหนึ่งเนี่ยสีดอกเป็นสีแดงสวยดอกสีแดงสวยดอกสีแดงเรียวยาวสวยเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าสวยคือลงความเห็นลงไปใช่ไหมคะซึ่งดอกสีแดงเรามองว่าสวยแต่เพื่อนของคนอื่นจำเป็นต้องมองว่าสวยเหมือนเราไหมไม่เขาจะมองไม่สวยก็ได้นั่นคือใส่ความเห็นลงไปว่าสวยแต่ถ้าพูดว่าดอกสีแดงทุกคนก็มองเห็นด้วยตาของเราหมดเลยว่าอันนั้นคือเป็นดอกสีอะไรคะดอกสีแดงก็คือการสังเกตนั้นได้ฝึกทักษะการสังเกตของนักเรียนด้วยนะคะอ้าวตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะมีใครงงไหมแล้วหนูจะเขียนอะไรไปคะคุณครูลักษณะส่วนต่างของพืชต้นลูกหนูก็สังเกตหนูเห็นอะไรบ้างอ่ะหนูเห็นดอกหนูเห็นกลีบดอกหนูเห็นใบไหมหนูเห็นเส้นใบก็ได้นะคะลักษณะของใบก็ได้ลำต้นต้องอยู่ที่หน้าที่นักเรียนสังเกตแล้วแล้วแบ่งหน้าที่ให้ดีมีทั้งหมดกี่ครอบครัว
1: 4
0: ครอบครัวนะคะคือครอบครัวและที่สำคัญเลยให้นักเรียนนั้นเขียนเหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรถึงจัดมาไว้ในครอบครัวเดียวกันนะคะซึ่งจะทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยทั้งครอบครัวที่2ก็คือต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะต้นที่2ครอบครัวที่3ก็คือต้นลูกต้นที่3ครอบครัวที่4ก็คือต้นลูกต้นที่4ส่วนต้นแม่หนูก็ค่อยไปหาเอาว่าเป็นพืชต้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปเหมือนกันหมดเลยดังนั้นแบ่งหน้าที่ให้ดีมี4ครอบครัวใครจะทำครอบครัวไหนถ้าให้เร็วคือนักเรียนก็จัดบัตรภาพก่อนเนาะใช่ไหมคะแบ่งกลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยสังเกตดูให้ละเอียดอย่างละเอียดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนอะไรด้วยเขียนเหตุผลของพืชด้วยว่าทำไมถึงจัด3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: นะพร้อมแล้วเข้าใจแล้วสรุปกิจกรรมปลายทางในวันนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่สังเกตบัตรภาพพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่และจัดกลุ่มพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่ที่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันโดยระบุลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันของพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่พร้อมให้เหตุผลในการจัดกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานสำหรับคุณครูปลายทางต้องรบกวนให้คุณครูนั้นคอยสังเกตการทำงานร่วมกันของนักเรียนค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามในการสังเกตบัตรภาพอ่ะพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะต้นทางปลายทางเรียบร้อยไหมคะเอ้ายังมีบางส่วนนะคะที่นักเรียนนั้นยังต้องเขียนอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีทั้งหมดเนี่ย4ครอบครัวดังนั้นนักเรียนถ้าแบ่งหน้าที่กันทำถ้าแบ่งหน้าที่กันทำนักเรียนจะทำเสร็จเร็วเพราะนั้นครูบอกว่าให้แบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่เรานั้นได้แบ่งกันเอาไว้อ่ะดังนั้นทั้งต้นทางและปลายทางหันมาที่หน้าจอพร้อมๆกันเลยค่ะวางปากกาก่อนนะคะมาร่วมกันอภิปรายก่อนนะนักเรียนมีวิธีการในการจัดกลุ่มพืชต้นกับต้นพ่อต้นแม่อย่างไรคะมีวิธีการยังไงอ่ะให้คิดในกลุ่มมียังไงวันไหนวันนี้กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยกลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม1นะคะเตรียมตัวค่ะมีวิธีการยังไงอ่ะหรือคนอื่นจะตอบก็ได้นะได้นะคะคนอื่นอ่ะขอคนอื่น2คนนี้ตอบตลอดแล้วเก่งมากค่ะลูกขอคนอื่นบ้างค่ะมีวิธีการอย่างไรคะปัญญาปัญญาจับไมค์ค่ะวิธีการของปัญญาปัญญาใช้วิธีการใดบ้างในการที่จะจับต้นพ่อแม่ลูกมาไว้อยู่ครอบครัวเดียวกันหนูมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างคะ
1: สังเกตลักษณะที่เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อสังเกตลักษณะที่

0: หมือนกันยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรลูก
1: สีดอกค
0: ่
1: ะ
0: สีดอกเนาะเพราะว่าชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะลำดับแรกแล้วมีอะไรไหมคะ
1: สีใบแล้วก็ลักษณะของใบค
0: ่
1: ะ
0: สีใบลักษณะของใบมีกลุ่มอื่นจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกมีกลุ่มอื่นสังเกตนอกเหนือจากปั้นหย่าไหมปั้นหย่าสังเกตลักษณะใบสีใบใช่ไหมคะดอกด้วยมีใครสังเกตนอกเหนือจากนี้ไหมสรวิทย์ปั้นหย่านั่งลงค่ะสรวิทย์สังเกตอะไรคะนอกเหนือจากปั้นหย่านะ
2: จำนวนของกลีบดอกครับ
0: อ๋อจำนวนของกลีบดอกกลุ่มอื่นมีสังเกตจำนวนของกลีบดอกไหมคะมีไหมมีอื่นอีกไหมคะมีไหมมีใครไปถึงเส้นใบไหมเส้นใบพืชมีไหมคะขอบใบพืชมีไหมมีไม่มีอ๋อมีเหมือนกันมีใช่ไหมคะนะเอาละค่ะนั่นคือวิธีการที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่มเดี๋ยวสิ่งที่เรียนได้จัดกลุ่มครั้งนี้ค่ะนักเรียนต้องนำเสนอในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าเพราะอะไรที่นักเรียนนั้นจัดกลุ่มพ่อแม่ลูกนี้มาไว้ในครอบครัวเดียวกันอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนทำไม่เรียบร้อยเป็นไรก็กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะทั้ง4ครอบครัวเอาค่ะเพราะงั้นนักเรียนมาดูค่ะแบบประเมินตนเองวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรไปร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันกำหนดหน้าที่นักเรียนได้มีการร่วมกำหนดหน้าที่ไหมคะมีไม่มีแล้วยอมรับบทบาทหน้าที่และช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลไหมคะวันนี้นักเรียนทำได้เป็นอย่างไรดีไหมวันนี้ทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงอัศจรรย์อัศจรรย์เป็นอย่างไรคะวันนี้ทำได้ดีไหมคะ
3: ด
0: ี
3: ค่ะ
0: ดีนะคะเยี่ยมค่ะนะคะณรงค์ศักดิ์วันนี้ทำได้เป็นอย่างไรคะอะไรนะคะปรับปรุงตรงส่วนไหนคะลูกหนูจะปรับปรุงตรงส่วนไหนคะเพราะอะไรถึงปรับปรุงคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะณรงค์ศักดิ์อะไรนะคะอ๋อก็จะช่วยเพื่อนน้อยหน่อยใช่ไหมวันนี้ครั้งหน้าจะทำไมคะจะแก้ไขไหมแก้ไขโดยการทำไมคะช่วยเพื่อนให้มากกว่านี้นะงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นอ่ะตรงนี้นะคะก็แตกต่างกันออกไปอ้าวมาสรุปบทเรียนค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างตั้งแต่ต้นจนมาถึงชั่วโมงช่วงท้ายนี้อ่ะให้เวลาคิดคุยกับเพื่อนในกลุ่มค่ะตอนนี้เราจะไม่ทำของเก่าแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ในการสรุปบทเรียนดังนั้นหนูต้องคิดร่วมกับเพื่อนในกลุ่มค่ะสรุปบทเรียนวันนี้หนูเรียนรู้อะไรมาบ้างลองลำดับสิเราทำอะไรมาบ้างตั้งแต่แรกเลย1 2 3 4เราทำอะไรมารู้อะไรบ้างมีกลุ่มไหนจะนำเสนอมั้ยคะมีกลุ่มไหนอาสามั้ยคะอาสามีอาสามีอาสาอีกมั้ยวันนี้ยังไม่เห็นนะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม1และกลุ่ม4อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มอื่นฟังนะคะเพื่อเพิ่มเติมจากเพื่อนนะครูอาจจะสุ่มเรียกที่กลุ่มอื่นนะคะ
1: การสืบพันธุ์ของพืชค่ะและการแยกของพืชค่ะ
0: และการอะไรนะคะ
1: การแยก
0: แยกอะไรลูก
1: พืชของดอก
0: สังเกตลักษณะใช่ไหมคะจากบัตรภาพพืชใช่ไหมคะการสืบพันธุ์ของพืชมีการสืบพันธุ์ไหมคะสืบพันธุ์อย่างไรเอ่ยใช้อะไร
3: ใช
0: ้เรนูอยู่ที่ไหนอยู่เกสรเพศผู้นะคะใช่ไหมคะผสมกับอะไรคะ
3: เกสร
0: เพศเมียหลังจากเมื่อผสมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นผลในผลมีอะไร
3: เมล็ด
0: สามารถเจริญโตได้หรือไม
3: ่
0: แล้วต้นลูกที่ได้มาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
3: คล
0: ้
3: ายก
0: ับ
3: ต
0: ้
3: นพ่อ
0: คล้ายกับต้นพ่อต้นแม่นะคะอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเรียนก็คือใบงานค่ะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะในส่วนที่ยังสังเกตยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้มีอยู่ในใบงานด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนสามารถกลับไปสังเกตได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดความเคารพ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแ

ังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ียนหมดของความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซักและตากเสื้อผ้านะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางก่อนนะครับวันนี้ครูวิมอบหมายให้นักเรียนเตรียมอะไรมาครับเตรียมอะไรมานะครับ
2: เส
1: ื้อผ้าเตรียมมาครบทุกคนหรือเปล่าครับไหนชูให้ครูดูหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมเสื้อผ้าสำหรับที่จะซักมาแล้วนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่เราจะซักเสื้อผ้าในวันนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถจำแนกข้อดีข้อเสียของการซักผ้าด้วยมือและด้วยเครื่องได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการซักผ้าด้วยมือและตากเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนะครับและข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการซักและตากเสื้อผ้าครับเชื่อได้ว่าทั้งปลายทางต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนั้นนะครับครูวิจะมาชวนนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเล่นก่อนที่จะเรียนนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกิจกรรมนี้กันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะคะครูวิจะให้นักเรียนสังเกตภาพ2ภาพนะครับแล้วถามว่าข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์การซักเสื้อผ้านะครับนักเรียนสงสัยไหมครับ
2: สงส
1: ัยใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับเอครูวิอยากจะถามนักเรียนว่าภาพที่1หรือภาพที่2ครับคือวัสดุอุปกรณ์การซักเสื้อผ้าครับ
2: ภาพที
1: ่1ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนว่าเป็นภาพที่1ละครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางละครับคิดว่าเป็นภาพที่เท่าไหร่ครับถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็คือภาพที่1ภาพที่1ที่นักเรียนเห็นนั้นคือภาพอะไรครับผงซักฟอกใช่ไหมครับใช้ในการซักผ้าสำหรับภาพที่2นั้นไม่ใช่นะครับเป็นอุปกรณ์ใช้ในการทานอาหารนะครับข้อต่อไปนะครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
2: ภาพที่2
1: ภาพที่2ถูกหรือผิดครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วภาพที่1เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแปรงสำหรับขัดส้วมหรือขัดห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วภาพที่2นั้นก็คือแปรงที่ใช้สำหรับในการซักผ้าเก่งมากเลยนะครับแล้วข้อต่อไปละครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
2: ภาพที
1: ่1ตอบว่าภาพที่เท่าไหร่ครับ
2: 1
1: ใครบอกว่าภาพที่2บ้างครับยกมือไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นภาพที่1นะครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะ

0: 1หรือภาพที่2ครับ
1: ภาพที
0: ่2ใช่ไหมครับภาพที่1นั้นเป็นภาพเกี่ยวกับเครื่องเย็บกระดาษนะครับภาพที่2ก็คือภาพของตะกร้าใช้สำหรับในการใส่เสื้อผ้านะครับเวลาที่เราสวมใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตะกร้าไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
1: ภาพที
0: ่1นะครับเก่งมากเลยนะครับก็คือไม้แขวนเสื้อนะครับใช้สำหรับแขวนเสื้อเวลาที่เราจะตากเสื้อผ้าหรืออาจจะเก็บผ้าไว้ในตู้นะครับสำหรับภาพที่2นั้นเป็นภาพของไม้ถูพื้นนะครับใช้ในการทำความสะอาดครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดกันอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ซักเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไม่ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือขึ้นสูงๆครับตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับจากตัวแทนกลุ่มที่5ครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ตอบได้เลยครับ
2: จะทำให้เสื้อผ้าสกปรกและเหม็นอับค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1อีก1คนครับเชิญเลยครับ
3: และจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูความหมายของการซักเสื้อผ้ากันบ้างนะครับการซักเสื้อผ้านั้นนะครับก็คือการทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างหนึ่งซึ่งต้องทำเป็นประจำนะครับเพื่อให้มีเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดมีกลิ่นหอมสำหรับสวมใส่ในครั้งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลเสื้อผ้าของเราเลยนั้นเสื้อผ้าของเรานั้นก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือมีแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆได้ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับที่อยากจะชวนนักเรียนปลายทางและต้นทางคิดนะครับคำถามชวนคิดนั้นนะครับนักเรียนมีวิธีการเตรียมก่อนซักเสื้อผ้าอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมีวิธีการเตรียมก่อนการซักเสื้อผ้าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับต่อไปนะครับขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบสัก2กลุ่มได้ไหมครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
4: แยกเสื้อผ้ากับกางเกงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1อีก1คนนะครับเชิญเลยครับ
5: แยกสีผ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับต้องแยกสีผ้านะครับเสื้อสีและก็ขาวออกจากกันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเอาละครับเรามาดูการเตรียมก่อนการซักเสื้อผ้านะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับข้อที่1ก่อนการซักผ้าควรล้วงกระเป๋าของเสื้อผ้าทุกตัวนะครับเพราะเสื้อผ้าของเรานั้นอาจจะมีกระดาษชำระมีเศษเงินมีปากกาหรือคอฟฟี่ต่างๆไปอยู่ในกระเป๋าเราจึงจะต้องเตรียมการก่อนนะครับโดยนำสิ่งเหล่านั้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกครั้งนะครับข้อที่2นะครับหากมีเสื้อผ้ากางเกงเสื้อชำรุดนะครับให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปซักนะครับและข้อที่3นะครับควรแยกประเภทของเสื้อผ้านะครับเช่นเสื้อไว้1กองนะครับกางเกงไว้1กองและรวมไปถึงผ้าสีผ้าขาวก็ควรแยกออกจากกันด้วยนะครับข้อที่4นะครับ ควรเตรียมสถานที่ให้พร้อมรวมไปถึงเครื่องมือนะครับก่อนที่จะลงมือซักเสื้อผ้านะครับเพราะจะทำให้สะดวกสบายในการซักมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยและใช้แรงมากนะครับสำหรับ

0: ประเภทของการซักเสื้อผ้านั้นนะครับสามารถจำแนกได้2ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1ก็คือการซักผ้าด้วยมือนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางเคยซักผ้าด้วยมือไหมครับ
1: เคย
0: ใครเคยซักบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้ฝึกปฏิบัติอีก1ครั้งด้วยนะครับสำหรับประเภทที่2นั้นนะครับก็คือการซักผ้านะครับด้วยเครื่องซักผ้านะครับนี่ก็จะใช้เครื่องนะครับในการซักนะครับมีนักเรียนปลายทางและต้นทางเคยซักไหมครับซักด้วยเครื่องซักผ้าครับเขายกมือหน่อยครับโอ้โหทั้ง2รูปแบบ2ประเภทเคยทำมาหมดแล้วนะครับทั้งซักด้วยมือแล้วก็ซักด้วยเครื่องนะครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูการซักเสื้อผ้าด้วยมือกันนะครับก็คือการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้แรงงานคนซึ่งสามารถทำความสะอาดเฉพาะส่วนได้ดีเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนกินช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วตกบนเสื้อนักเรียนก็ซักผ้าด้วยมือสามารถที่จะกำจัดสิ่งสกปรกเฉพาะจุดได้นะครับโดยใช้แปรงไปกำจัดบริเวณเสื้อของเราได้นะครับเสื้อผ้าของเรานั้นก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับหรือปกเสื้อเวลาที่เราออกกำลังกายมากๆนะครับปรากฏว่าคราบสกปรกจะไปติดบนขอบเสื้อหรือปกเสื้อฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องซักผ้าด้วยมือโดยการใช้แปรงนะครับในการกำจัดคราบสกปรกเหล่านั้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือกะละมังนะครับสำหรับกะละมังนั้นนะครับใช้ใส่น้ำสะอาดนะครับทั้งแช่ผ้าด้วยนะครับ2ก็คือแปรงสำหรับซักผ้านะครับมีทั้งแปรงขนอ่อนแล้วก็ขนแข็งนะครับใช้สำหรับถูเสื้อผ้าที่สกปรกเช่นปกเสื้อขอบแขนเสื้อเป็นต้นนะครับหรือบริเวณที่เลอะคราบสกปรกต่างๆต่อไปนะครับสารซักฟอกนะครับใช้ในการชำระสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้ามีทั้งชนิดน้ำแล้วก็ชนิดผงนะครับชนิดต่อไปคือสารแต่งผ้านะครับใช้สำหรับให้ผ้าขาวนะครับมีกลิ่นหอมคงรูปเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือครามนะครับตะกร้าใส่ผ้านะครับใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าที่กำลังจะนำมาซักและทำความสะอาดนะครับรวมไปถึงใส่เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วเป็นต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับมีขั้นตอนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับแยกผ้าขาวและผ้าสีออกจากกันโดยเราจะเริ่มซักผ้าขาวก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับนำผ้ามาแช่ในน้ำสะอาดก่อนที่จะซักนะครับจะช่วยกำจัดคราบสกปรกได้ง่ายขึ้นครับ3นำน้ำสะอาดใส่กระมังเทสารซักฟอกลงในน้ำสะอาดนะครับแล้วใช้มือตีฟองจนเกิดฟองครับขั้นตอนที่4นะครับนำเสื้อผ้าที่แช่ในน้ำสะอาดเมื่อสักครู่นะครับมาใส่กระมังที่มีสารซักฟอกใช้มือขยี้หรืออาจจะใช้แปรงนะครับในการขัดแล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้นะครับ5นะครับใช้แปรงซักผ้านะครับขัดถูเบาๆบริเวณที่มีรอยเปื้อนจนกว่าจะสะอาดนะครับ6นะครับบิดเสื้อผ้าเอาน้ำสารซักฟอกออกจากผ้าที่เราซักนะครับ7นำเสื้อผ้ามาซักในน้ำสะอาดอีก2ครั้งหรือจนกว่าสารซักฟอกนั้นจะหมดจากผืนผ้า8นะครับนำมาแช่สารแต่งผ้าประมาณ5ถึง10นาทีนะครับ9นะครับบิดหรือสะบัดผ้าเบาๆเพื่อให้ผ้านั้นหมาดแล้วนำมาใส่ตะกร้าเพื่อนำไปตากให้แห้งครับนี่ก็คือขั้นตอนของการซักผ้าด้วยมือนะครับต่อไปนะครับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะครับก็คือการซักผ้าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยทุ่นแรงได้ดีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาจำกัดก็จะนำเสื้อผ้าไปใส่ในเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้านั้นก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถจำแนกได้2ประเภทนะครับก็คือเป็นแบบถังเดียวแล้วก็แบบ2ถังนะครับแบบถังเดียวนั้นก็คือทั้งซักและก็อบในตัวนะครับสำหรับแบบ2ถังนั้นนะครับก็จะมีการซัก1ถังแล้วก็อบอีก1ถังก็จะต้องแยกถังในลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านั้นนะครับมีขั้นตอนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนที่1สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำหรือระบบไฟต่างๆนะครับปลั๊กไฟต่างๆจะต้องไม่ชำรุดนะครับ2นะครับนำผ้ามาใส่เครื่องซักผ้าตามน้ำหนักหรือความจุที่บอกไว้นะครับไม่ควรที่จะใส่เกินนะครับเพราะอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องซักผ้าของเรานั้นชำรุดได้ง่ายนะครับ3นะครับใส่สารซักฟอกลงไปในเครื่องซักผ้านะครับ4นะครับตั้งรายการทำงานตามคำแนะนำของเครื่องซักผ้านะครับ5นะครับเมื่อซักเสร็จแล้วนะครับให้นำเอาผ้าออกจากเครื่องแล้วก็นำไปตากนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับการตากเสื้อผ้านั้นนะครับก็คือเพื่อป้องกันเสื้อผ้านะครับไม่ให้มีกลิ่นอับชื้นโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้เช่นที่หนีบผ้าและราวตากผ้าเป็นต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการตากผ้านะครับ1เลยครับสะบัดผ้า 2-3 ครั้งนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำหรือผ้าไม่ยับมากเกินไปนะครับ2กลับผ้าด้านในออกด้านนอกทุกตัวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ามีสีซีดนะครับ3นำเสื้อผ้ามาใส่ไม้แขวนเสื้อนะครับแล้ววางพาดบนราวตากผ้าครับ4ใช้ที่หนีบผ้าหนีบไว้เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าของเราปลิวเวลาที่โดนลมแรงๆนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการตากเสื้อผ้านะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครูวิจะขอสาธิตการซักเสื้อผ้าด้วยมือให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางชมนักเรียนพร้อมที่จะรับชมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการซักผ้าด้วยมือกันเลยครับวิธีการซักผ้าด้วยมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับขั้นที่1เลยที่นักเรียนจะต้องเตรียมนั้นก็คือการเตรียมเสื้อผ้าสำหรับที่จะต้องซักใช่ไหมครับสิ่งแรกเราจะต้องแยกประเภทของเสื้อสีและก็เสื้อผ้าขาวออกจากกันก่อนนะครับวันนี้ครูวิเลือกใช้ผ้าขาวนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือเตรียมกะละมังแล้วก็ใส่น้ำไว้นะครับจำนวน5กะละมังนะครับน้ำที่1ก็คือเป็นน้ำที่ใช้ในการแช่เสื้อผ้านะครับเพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่ายนะครับน้ำที่2ก็ใช้ในการใส่สารซักฟอกครับน้ำที่3และน้ำที่4ก็คือน้ำที่ใช้ล้างสารซักฟอกและน้ำสุดท้ายนะครับน้ำที่5ใช้สำหรับในการแช่สารแต่งผ้านะครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเรียกว่าอะไรครับนักเรียนโอ้โหเก่งมากเลยนะครับก็คือน้ำยาซักผ้านะครับหรือสารซักฟอกนะครับหรือมีอีกหนึ่งอย่างนั้นก็เรียกว่าผงซักฟอกนะครับซึ่งมี2ชนิดให้นักเรียนได้เลือกเลยจะใช้แบบน้ำหรือจะใช้แบบผงก็ได้นะครับและสารแต่งผ้านะครับนี่ก็จะทำให้ผ้าของเรานั้นหอมแล้วก็นุ่มด้วยนะครับแล้วกรณีที่มีคราบสกปรกเยอะๆมากๆนะครับเราก็ต้องใช้แปรงซักผ้านะครับในการช่วยขัดด้วยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกันนะครับขั้นตอนที่1ของการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับเราจะต้องนำเสื้อนะครับที่เราเตรียมไว้นี้นะครับไปแช่ไว้ในถังนะครับหรือกระมังที่ต้องการแช่นะครับประมาณ 5-10 นาทีก่อนเพื่อที่จะให้คราบสกปรกคราบเลือดคราบช็อกโกแลตต่างๆนั้นหลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงแขนของเสื้อปกของเสื้อนะครับหรือรอยเลือดต่างๆนั้นนะครับหลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราได้แช่ผ้าไว้สักครู่แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเทสารซักฟอกลงไปในน้ำนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราได้เทสารซักฟอกไปแล้วนะครับนักเรียนก็ควรที่จะเก็บแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับกันหกเลอะเทอะนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับของเรานะครับตีนะครับในน้ำให้เกิดฟองนะครับเกิดฟองแล้วนะครับเราก็จะพักไว้สักครู่นะครับเราก็จะมานำผ้าที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นั้นนะครับมาแช่ไว้ ในน้ำสารซักฟอกครับในส่วนตรงนี้อาจจะต้องขยี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็บิดให้หมาดครับเด็กๆนี่จะทำให้ผ้าซักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปแช่นะครับยังน้ำสารซักฟอกนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าส่วนไหนที่เลอะที่สุดสกปรกที่สุดนะครับโดยเฉพาะปกเสื้อนะครับหรืออาจจะเป็นแขนเสื้อในส่วนนี้นะครับเราก็ใช้มือของเรานะครับขยี้ไปนะครับหากสกปรกมากๆนะครับสิ่งสำคัญเด็กๆอย่าลืมนะครับเราอาจจะต้องใช้แปรงนะครับในการขัดช่วยด้วยนะครับนี่คุณครูวิจะใช้แปรงนะครับในการขัดด้วยนะครับเพื่อให้ผืนผ้าของครูวินั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับจะเน้นบริเวณที่เป็นปกเสื้อเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนะครับ

กลับมาทำด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการขยี้นะครับสังเกตแล้วว่าเสื้อนั้นน่าจะสะอาดแล้วใช่ไหมครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ขยี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บิดนะครับน้ำสารซักฟอกให้หมดนะครับก่อนที่จะเอาไปแช่หรือล้างน้ำสะอาดครับบิดให้หมาดเลยนะครับในส่วนนี้แล้วเราก็จะนำไปแช่นะครับแล้วก็ล้างในน้ำสะอาดน้ำที่หนึ่งเลยนะครับตรงนี้ต้องขยี้ด้วยนะครับเพื่อให้สารซักฟอกนะครับหลุดออกจากพื้นผ้านะครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็นำมาล้างในน้ำที่สองครับเด็กๆเมื่อนำผ้าลงไปในน้ำที่สองแล้วสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีฟองแล้วใช่ไหมครับบ่งบอกถึงว่าเสื้อของเรานั้นเริ่มสะอาดแล้วนะครับอาจจะใช้มือขยี้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็แช่ไว้สักครู่นะครับระหว่างที่รอแช่นี้นะครับเด็กๆ ก็สามารถที่จะเอาสารแต่งผ้านะครับไปใส่ในน้ำที่ห้าเพื่อที่จะเตรียมไว้เลยนะครับสารแต่งผ้าที่ครูเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ผืนผ้าของคุณวินั้นนุ่มและก็หอมสะอาดนะครับหรือถ้าเป็นผ้าขาวถ้านักเรียนต้องการใช้ครามเพื่อให้ผ้าขาวก็สามารถใช้ในน้ำที่5นี้ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเด็กๆ ก็ใช้มือนะครับผสมให้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำเข้ากันนะครับแล้วเราก็มานำผ้าที่เราซักสะอาดเสร็จแล้วนะครับลงไปแช่นะครับบิดน้ำให้หมาดด้วยนะครับโอ้โหน้ำยาปรับผ้านุ่มครูวิหอมมากเลยนะครับแล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับประมาณ 5-10 นาทีครับเมื่อครบแล้วนะครับนักเรียนก็เอาออกจากกระมังได้เลยนะครับแล้วก็ทำการบิดให้หมาดเลยนะครับพยายามอย่าให้มีน้ำเหลือนะครับในบนผืนผ้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการตากผ้านะครับนักเรียนจะนำไปตากแบบนี้เลยได้ไหมครับไม่ได้นะครับจะต้องมีการกลับด้านของเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปตากแบบนี้นะครับจะส่งผลให้เสื้อของเรานั้นซีดได้นะครับเราจึงจะเอาด้านในมาตากไว้ด้านนอกด้านนอกกลับไว้ด้านในครับเรากลับเสื้อรอเลยนะครับตอนวิได้กลับเสื้อไว้แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะไปที่ราวตากผ้ากันนะครับเพื่อไปเอาไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็นำไม้แขวนเสื้อนะครับใส่ไปยังตัวเสื้อนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับแล้วสิ่งสำคัญอยากจะให้รูปทรงของเสื้อของเรานั้นดีนะครับเราอาจจะต้องสะบัดผ้าด้วยนะครับทำเบาๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะนำไปตากได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการซักผ้าด้วยมือและการตากเสื้อผ้าครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการซักผ้าด้วยมือนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายหรือยากครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการซักผ้าด้วยมือนะครับซึ่งเราจะต้องฝึกเป็นรายบุคคลนะครับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบนะครับความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์นะครับของการซักเสื้อผ้าก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะครับ 2. กำหนดกิจกรรมการซักผ้าด้วยมือนะครับซึ่งขอให้นักเรียนนั้นฝึกเป็นรายบุคคลนะครับ 3. ช่วยควบคุมและดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมการซักผ้าด้วยมือนะครับพร้อมกับประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนะครับในกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกฝึกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการซักและตากเสื้อผ้านะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับระหว่างที่รอนักเรียนนะครับ
เพื่อนๆทำกิจกรรมนะครับก็สามารถทำกิจกรรมนี้รอได้นะครับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3เรื่องการซักและตากเสื้อผ้าให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนในการทำใบงานแล้วก็ให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมทำกิจกรรมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นี้ก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางซักผ้าได้ครบทุกคนเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการซักและตากเสื้อผ้าอย่างถูกขั้นตอนจะทำให้เสื้อผ้าสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นอับชื้นสีสันสดใสนะครับไม่เสียรูปทรงและใช้งานได้นานสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์การฝึกการรีดและเก็บเสื้อผ้านะครับได้แก่หนึ่งเลยคือเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะครับอาจจะเป็นเสื้อกางเกงก็ได้นะครับ2เตารีดไฟฟ้า3โต๊ะรีดผ้า4กระบอกฉีดน้ํา5ไม้แขวนเสื้อครับและใบงานที่4เรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.ltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดของความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณ

0: ุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่จันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
7: ้โยเย
4: หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
7: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
7: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: มชาติตอนแผ่นไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก

0: จ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดู

0: ้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกได้แก่การเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมด
2: นะยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยเร่งกินข้าวนะ
2: ไปไหน
1: วุ้น
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกพ็อกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุขัยของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อนๆ
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น150เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะไอ้อิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้น

ท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของนะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญก็ระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาของท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

ามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรฐานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจและก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการไหนของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีคันเล็กๆมีคันเล็กๆยังไม่ใหญ่นะไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: ตั้งใจ
4: ค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศ

0: ผลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
1: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงณโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุดที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้างนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุเราเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
2: เป็นล็อกคอ2ตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับ
3: เปิดได้ใช่คร
4: ับประตูทางออกประตูทางออก
3: เปิดได้คร
4: ับเปิดได้ออกไปออกข้างหลัง
3: ได้คร
5: ับ ไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุ
6: ต้องเปิดที
5: คนเนี่ยอยู
2: ่ได้แล้วท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานคนเดียวต้องเรียกใครเป็นว่าไม่มีใครทราบ
4: เฉพาะตรงนี
2: ้แค่นี้ครับ
4: ตรงนี้ไม่มีไป
2: ไหนเลยนี่ไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีไฟหนีไฟ
4: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
3: เขาอยากจะถ้าเปิด
4: ถูกไหมครับใช่ไหม
2: สังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
4: ควันถ้าเกิดลูกค้าหมดไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
5: แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
4: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้ายเปลี่ยน
3: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
4: ไม่มีป้ายซึ่งจะมีคนบอกผมวิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะจังไม่คนที่เจอ
7: ตังค์นี่เข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
4: ตายเข้าห้องน้ำ
5: ครับผม
4: น
5: ั่นแสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
2: ด้านข้างด้านหลังอยู่ครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
5: จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
2: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
5: ตรงนี้นะครับที่เรา
2: ในร้าน
5: ชุดตังโปในร้านไม่ทราบครับ
2: แต่ที่เอาออกไปมันเกิดขึ้นมาแล้ว
1: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลผุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตกไหลให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะ

0: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วอ่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
1: เท่าที่ได้รายงานเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24นาฬิกา
2: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
3: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลนะเบื้องต้นประมาณ34คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
2: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกส่วนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
3: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่ง

0: ช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั
1: ้นทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วง5 นะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27 คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27 คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3 คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13 คนจากทั้งหมด27 คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63 คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71 คนเคสสีแดงเป็นชาย12 คนหญิง12 คนรวมเป็น24 คนเคสสีเหลืองชาย6 คนหญิง7 คนรวมเป็น13 คนค่ะเคสสีเขียวชาย14 คนหญิง18 คนรวมเป็น32 คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1 คนหญิงอีก1 คนรวมเป็น2 คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11 นาฬิกาแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45 คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2 จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5 นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟครอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
2: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2 จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2 ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
3: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2 ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ำส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวท่านที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ำทางขวาก็เท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นล่ะจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2 ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมตอนเข้าใจว่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็ มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะมีสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
2: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพง RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
1: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
4: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทมคปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นๆอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: สวัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะต่อจากคาบที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เด็กๆนะคะจะเรียนรู้การมีอะไรบ้าง1เลยอธิบายบทบาทและหน้าที่ของธนาคารประเภทต่างๆได้2จำแนกบทบาทหน้าที่ของธนาคารประเภทต่างๆเพื่อการใช้บริการได้และ3สามารถเลือกใช้บริการธนาคารแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมนั่นเองวันนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าธนาคารแต่ละประเภทเหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆจำประเภทของธนาคารได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยประเภทของธนาคารนักเรียนในห้องเรียนจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ประเภทของธนาคารมีกี่ประเภทลูกสามประเภทถูกไหมคะประเภทแรกมีอะไรเอ่ยหนึ่ง
1: ธนาคาร
0: กลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง2คือธนาคาร
1: พาณิชย์
0: ธนาคารพาณิชย์และ3คือ
1: ธนาคารเฉพาะกิจ
0: ธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาดูบทบาทหน้าที่ต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักนะคะในแต่ละธนาคารวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเราจะมาเริ่มจากคำถามก่อนนะคะในคำถามชวนคิดของเราในวันนี้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าธนาคารมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างธนาคารมีบทบาทหน้าที่อะไรเขาทำอะไรได้ไหมคะกลุ่มที่3ยืนตอบได้เลยค่ะ
2: รับฝากเงินให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนกู้ยืมเงินได
0: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่านั่งลงได้ค่ะมีการฝากเงินนะคะที่ประชาชนเข้ามาฝากมีการกู้ยืมเงินมีอะไรลูกบทบาทหน้าที่มีอีกไหมคะนอกจากการฝากการกู้ยืมมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยตอนนี้ได้2คำตอบนะคะเพื่อนตอบได้2คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้เพื่อนบอกว่าได้ฝากเงินนะคะมีฝากเงินก็ต้องมีการถอนเงินใช่ไหมคะถอนเมื่อยามจำเป็นนั่นเองนะคะต่อมากู้ยืมเงินนะคะการให้สินเชื่อต่างๆนั่นเองนะคะเราตอบไปแล้ว1คำถามนะคะวันนี้นะคะบทบาทหน้าที่ที่เราจะเรียนรู้ที่เราทวนกันไปเลยข้างต้นนะคะในข้อแรกเลยนะคะ1นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยในบทบาทนั่นเองค่ะ2จะเรียนรู้บทบาทของธนาคารพาณิชย์ค่ะและ3เลยนะคะคือธนาคารเฉพาะกิจนะคะว่าทั้ง3ธนาคารนี้นะคะมีบาทอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะมีข้อแตกต่างกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเราจะเริ่มกันที่บทบาทแรกเลยนะคะบทบาท

แรกนะคะจะเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารนะคะธนาคารแต่ละประเภทเนี่ยมีบทบาทแตกต่างกันถ้านักเรียนเรียนรู้นะคะแล้ว

0: แห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศนะคะเรามาดูบทบาทของธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยกันว่าธนาคารแห่งนี้นะคะมีบทบาทหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะ1เลยออกธนบัตรมาใช้ในประเทศเอ๊ะธนบัตรวันนี้ใครได้เงิน20บาทเป็นธนบัตรบ้างมีไหมคะมีเลยนะคะเอามือลงนะคะนี่แหละนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ในการออกธนบัตรนะคะธนบัตรอย่างเช่น20บาทนะคะ50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทนั่นเองนะคะธนาคารนี้นะคะมีหน้าที่นะคะผลิตจัดพิมพ์นั่นเองค่ะบทบาทหน้าที่ที่2ของธนาคารแห่งนี้เลยนะคะเป็นนายธนาคารของรัฐบาลคอยดูแลด้านการเงินของหน่วยงานของรัฐบาลนะคะก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะในเรื่องเงินนะคะของรัฐบาลควบคุมด้านการเงินนั่นเองนะคะบทบาทที่2นะคะต่อมาบทบาทที่3เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ในการรับฝากเงินและควบคุมการดำเนินงานนักเรียนจำธนาคารพาณิชย์ได้ไหมลูก
1: จำได
0: ้เมื่อคราวที่แล้วเราเรียนธนาคารพาณิชย์ไปแล้วธนาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างลูกได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรคะธนาคารทหารไทยธนชาธนาคารอะไรอีกธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมคะนี่แหละคือธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะต่อมาบทบาทในข้อที่4นะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมปริมาณเงินในประเทศให้เหมาะสมนะคะก็จะมีการดูแลเงินในประเทศนะคะให้เหมาะสมนะคะในประเทศของเรานั่นเองนะคะต่อมานอกจากบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังมีบทบาทของธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะพอถึงธนาคารพาณิชย์นักเรียนจะคุ้นเคยหน้าตาของธนาคารแล้วนะคะธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการฝากเงินในการถอนเงินแล้วก็การให้กู้ยืมเงินนั่นเองนะคะในที่นี้นอกจากนี้แล้วนะคะและยังมีการให้บริการด้านอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบริการทางด้านอื่นๆเนี่ยธนาคารจะมีบทบาทอะไรเข้ามาดูแลกันบ้างนะคะของธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะ1เลยนะคะบริการโอนเงินนะคะภายในและระหว่างประเทศก็คือภายในประเทศของเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นเราโอนจากธนาคารแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะธนาคารพาณิชย์ก็มีการดูแลด้วยนั่นเองบทบาทต่อมานอกจากมีการดูแลเกี่ยวกับการโอนเงินฝากแล้วนะคะมีการดูแลนะคะหรือมีหน้าที่บทบาทเกี่ยวกับบริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะคะแล้วธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่แค่ฝากเงินถอนเงินอย่างเดียวนะคะก่อนที่เราจะฝากเงินถอนเงินเราต้องมีสมุดอะไรก่อนลูกสมุดบัญชีแสดงว่าเราต้องทำไมก่อนไปทำสมุดบัญชีโดยการเปิดสมุดบัญชีใช่ไหมคะเราถึงมีสมุดนั้นนะคะเพื่อใช้ในการฝากเงินหรือว่าถอนเงินต่างๆนะคะแล้วธนาคารพาณิชย์นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมทบทวนนะคะเป็นการทบทวนในตัวนะคะในการยกตัวอย่างวันนี้ธนาคารพาณิชย์จะประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างเรามาทบทวนเนาะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะจำสับสนกับธนาคารเฉพาะกิจนะคะเราก็ลองมาทบทวนในคาบนี้ดูนะคะหรือเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะธนาคารแรกธนาคารอะไรลูกธนาคารกรุงไทยจัดอยู่ในประเภทของธนาคารพาณิชย์นั่นเองต่อมาธนาคารที่2คือธนาคารกรุงเทพ นะคะเราทบทวนนะจากคาบที่แล้วในคาบนี้เราก็ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ

0: ธนาคาร
1: ธนาคาร
0: ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อมาค่ะ
1: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
0: ชื่อเต็มเต็มนะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะแต่เด็กๆชอบเรียกแค่กรุงศรีอย่างเดียวเพราะนักเรียนเห็นตัวหนังสือด้านบนแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นแล้วเรารู้ชื่อเต็มแล้วเราก็ต้องพูดชื่อเต็มให้ถูกต้องนะธนาคารต่อมาคือธนาคารธนาคารกสิกรไทยดูสัญลักษณ์นะคะดูสัญลักษณ์ดูสีแต่ละธนาคารก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองธนาคารต่อมาคือธนาคาร
1: ทหารไทย
0: คือธนาคารทหารไทยธนชาตนะคะสัญลักษณ์คือตัวย่อใช่ไหมคะมีอะไรสีของธนาคารเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถดูนะคะศึกษาไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคารนะคะสัญลักษณ์หรือว่าสีของธนาคารนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วในเอกลักษณ์นะคะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์นะต่อไปจะเป็นบทบาทหน้าที่ของธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ของธนาคารเฉพาะกิจเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการประชาชนนะคะเฉพาะอย่างนะคะเช่นอะไรบ้างมันจะมีธนาคารที่แยกออกไปอีกใช่ไหมลูกอ่ะเราก็จะมาดูกันว่าเฉพาะอย่างเนี่ยในการบริการของแต่ละธนาคารเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างนะคะเราเริ่มกันที่ธนาคารแรกธนาคารอะไรลูก
1: ธนาคาร
0: ออมสินนั่นเองนะคะธนาคารออมสินเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือมีการรับฝากเงินเห็นไหมจะเห็นว่าเหมือนกับธนาคารพาณิชย์เลยมีความคล้ายกันนะคะรับฝากจากประชาชนทั่วไปออกพันธบัตรออมสินนะคะสลากออมสินรับฝากเงินเหมือนการถอนเงินเหมือนกันในหน้าที่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบทบาทอื่นๆเช่นการออกพันธบัตรนะคะสลากออมสินต่างๆด้วยนะคะนี่คือหน้าที่ของธนาคารออมสินนะคะที่อยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองค่ะธนาคารต่อมานะคะยังอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนะคะธนาคารต่อมาที่เด็กๆชอบเรียกตัวย่อว่าอะไรลูกกสิกรหรอไหนเราดูธนาคารสิลูกเรียกว่าอะไรลูกทกสไม่ใช่กสิกรเนาะเพราะว่าสีเหมือนกับกสิกรใช่ไหมคะสีเหมือนกับธนาคารกสิกรแต่จริงๆแล้วนะคะคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เด็กๆเรียกกันว่าทกสนั่นเองนะคะมีการทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะคือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรโดยการให้กู้ยืมเงินนะคะเพื่อลงทุนทางด้านเกษตรกรนะคะไม่ใช่แค่กู้ยืมเงินอย่างเดียวธนาคารนี้นะคะสามารถฝากเงินได้ถอนเงินได้นะคะสามารถหยิบยืมได้เวลาเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนนั่นเองในที่นี้นะคะก็สามารถไปพูดคุยกับธนาคารแห่งนี้ได้ค่ะนอกจากธนาคารทกสแล้วนะคะต่อมาคือธนาคารอาคารสงเคราะห์นักเรียนเคยเห็นหน้าตามาแล้วจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะทำหน้าที่ให้บริการกู้ยืมนะคะเพื่อนำไปซื้อที่ดินนะคะบ้านพักอาศัยหรือต้องไปซ่อมแซมบ้านพักของเรามีการต่อเติมหรือขยายอาคารต่างๆในที่นี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับธนาคารแห่งนี้ได้และธนาคารแห่งนี้นะคะยังมีหน้าที่หรือบทบาทเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากประชาชนด้วยอย่างเดียวไม่ใช่ให้กู้ยืมอย่างเดียวนะคะธนาคารมีการฝากเงินเหมือนกันอย่างเช่นธนาคารนี้ก็เข้าไปฝากเงินได้ประชาชนทุกๆคนนะคะสามารถนะคะไปใช้บริการได้ณธนาคารแห่งนี้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง3ธนาคารที่เราเริ่มเรียนกันมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไหมคะ แตกต่างกันไม่เอ่ยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารธกส.ขออนุญาตพูดชื่อย่อนะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นไหมเอ่ยจะเห็นได้ว่าหน้าที่เนี่ยมันแตกต่างกันและทั้ง3ธนาคารนะคะถ้าเราเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันตอนนี้เดินทางมาถึงธนาคารเฉพาะกิจนะคะ3ธนาคารแล้วนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันถ้านักเรียนได้สังเกตหรือวิเคราะห์ตามนะคะต่อมาธนาคารต่อมานะคะจะเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยคุณครูเชื่อว่าหน้าตาธนาคารนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอใช่ไหมคะวันนี้เราลองมาดูหน้าที่ก่อนเผื่อวันหนึ่งเราเดินทางไปที่ไหนกับผู้ปกครองอาจจะไปพบเจอธนาคารแห่งนี้ก็ได้เราก็จะได้รู้ว่าธนาคารแห่งนี้ทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรบ้างนะคะในธนาคารแห่งนี้นะคะมีการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกนำเข้าและการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศแสดงว่ามีการส่งออกอะไรลูกส่งออกอะไรสินค้าไม่ใช่ส่งออกอย่างเดียวมีการนำเข้าสินค้ามาจากที่ไหนด้วยลูก
1: ต
0: ่างประเทศนั่นเองนะคะธนาคารแห่งนี้แหละก็มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบสินค้าใช่ไหมคะเราต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศต้องทำไมด้วยลูกต้องมีความปลอดภัยต้องถูกกฎหมายนะคะในที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบดูแลต่างๆด้วยในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วธนาคารแห่งนี้นะคะยังมีการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการนะคะรับประกันการส่งออกด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราจะส่งออกอะไรสินค้าอะไรไปยังต่างประเทศนะคะธนาคารแห่งนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลรับประกันสินค้าว่าสินค้าเนี้ยที่ส่งออกไปนะคะมีคุณภาพมาตรฐานจริงๆนะคะแล้วก็มีการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการนั่นเองในเมื่อนะคะผู้ประกอบการนะคะอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยนะคะก็อาจจะมีการปรึกษากับธนาคารแห่งนี้ได้นะคะขอความช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะต่อมาธนาคารที่5แล้วนะคะธนาคารที่5คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะมีการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั่นเองก็คือธุรกิจนะคะในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็มีการดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะต่อมานอกจากนี้แล้วนะคะธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยังมีการให้สินเชื่อค้ำประกันร่วมลงทุนให้คำปรึกษาหรือแนะนำนะคะหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นๆอีกนะคะในที่นี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นะคะในธนาคารแห่งนี้นะคะต่อมาธนาคารสุดท้ายธนาคารสุดท้ายคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทำหน้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนะคะเป็นช่องทางด้านการเงินสำหรับชาวขอโทษค่ะสำหรับชาวมุสลิมนะคะหรือบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะดำเนินการตามหลักของศาสนาอิสลามในการให้บริการทางการเงินนั่นเองนะคะนอกจากการให้บริการทางด้านการเงินเช่นการฝากเงินนั่นแหละค่ะมีหน้าที่เหมือนการถอนเงินเหมือนกันแล้วก็มีการให้สินเชื่อประเภทต่างๆอย่างครบวงจรแก่ผู้ลงทุนเลยนะคะในที่นี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเราเรียนธนาคารเฉพาะกิจกี่ธนาคารลูกกี่ธนาคารลูกกี่จำได้ไหมคะเนี่ยเราลองมาไล่กัน1อ่ะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าเรียนธนาคารเฉพาะกิจ6ธนาคารเลยนะคะอ่ะลองมาทบทวน1คือธนาคาร
1: ออม
0: สิน2คือธนาคาร
1: เพื
0: ่
1: อการเกษตร
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารที่3คือ
1: ธนาคาร
0: อาคารสงเคราะห์ธนาคารที่4คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารที่5คือธนาคาร ธนาคารพัฒน์

นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสุดท้ายที่ขึ้นอยู่เลย6คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารเฉพาะกิจจะมีทั้งหมด6ธนาคารทุกธนาคารมีบทบาทเฉพาะนะคะในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะในที่นี้จะเห็นได้ว่าจะแตกต่างกันเลยไม่ตั้งแต่ประเภทที่1ประเภทที่2และประเภทที่3นั่นเองนะคะหรือธนาคารเฉพาะกิจเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับธนาคารอะไรลูกคล้ายคลึงกับธนาคารอะไรธนาคารพาณิชย์เพราะว่ายังมีการฝากเงินถอนเงินใช่ไหมคะกู้ยืมเงินได้นะคะแต่ธนาคารเฉพาะกิจก็จะมุ่งหน้าแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่อเติมบ้านใช่ไหมคะสร้างบ้านก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะคะเราจะมาดูขั้นปฏิบัติของเรานะคะคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารลงในแผนภาพดังนี้นั่นเองนะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารลงในแผนภาพดังนี้คำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารในแผนภาพดังนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะใบงานที่4นะคะในหน่วยที่2เจอไม่เอ่ยเจอไหมคะใครยังไม่เจอบ้างอ่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทไปนะคะเรามาทบทวนก่อนเราเรียนไปกี่บทบาทก่อนที่จะทำกิจกรรมอ่ะเราเรียนไปทั้งหมดกี่บทบาทคะ4บทบาทใช่ไหมเอ่ย3บทบาทนั่นเอง1คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย2คือธนาคารพาณิชย์และ3คือธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะให้นักเรียนสรุปในสิ่งที่เราเรียนนะคะว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรแล้วในแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบแนวคำตอบอาจเป็นแนวเฉยๆนะลูกนะเด็กๆอาจจะมีการเขียนเพิ่มเติมข้อมูลให้เราเรียนรู้กันไปทั้ง3บทบาทหน้าที่ก็ได้นั่นเองนะคะมาดูในแนวคำตอบของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนรายละเอียดได้นะคะบางกลุ่มครูน้ำเห็นกลุ่มที่1เขียนถึงความแตกต่างของธนาคารเฉพาะกิจในภาพรวมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อของประเทศและจัดพิมพ์ธนบัตรธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินบริการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศและบริการรับชำระนะคะสาธารณูปโภคต่างๆนั่นเองค่ะประเภทที่3ที่เราเรียนรู้กันไปธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของธนาคารนั่นเองว่ามีการบริการอย่างไรและจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างเมื่อเราเข้าใช้บริการนะคะณธนาคารแห่งนั้นนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบงานที่5เรื่องบริการต่างๆของธนาคารนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในคาบนาว่าเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเข้าใช้บริการธนาคารนั้นๆ นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนพร้อมเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

คุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yes. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงนี้นะครับบางเรียนเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองโดยโจทย์ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีความยากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับบางเรียนก็จะได้ลองวิเคราะห์โจทย์ว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยพบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็สามารถแสดงวิธีคิดแล้วก็หาคำตอบได้หรือไม่นะครับแล้วนักเรียนก็ยังได้ในส่วนของการทบทวนที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละที่เราเคยได้เรียนมากันด้วยนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับโดยก่อนอื่นอย่างที่ได้บอกไปครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนกันก่อนเลยนะครับนักเรียนจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณครูครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนช่วยสังเกตนะครับจากโจทย์ข้อนี้2เศษ3ส่วน4ลบด้วย1เศษ1ส่วน6แล้วก็หารด้วย2เศษ4ส่วน5ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรให้นักเรียนได้ลองพิจารณานะครับนักเรียนครับขั้นแรกเลยในเรื่องของกระบวนการนะครับในการพิจารณาโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละที่เราเคยได้เรียนกันไปใช่ไหมครับขั้นแรกเราพิจารณาจากอะไรก่อนครับจากวงเล็บก่อนแต่โจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนั้นมีวงเล็บไหมครับไม่มีวงเล็บดังนั้นเราก็ไปพิจารณานะครับขั้นต่อไปขั้นที่2เราต้องพิจารณาอะไรก่อนครับต้องพิจารณาคูณหรือหารจากซ้ายไปจากซ้ายไปขวานั่นเองหลังจากนั้นเราจึงพิจารณาในขั้นที่3ก็คือบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาดังนั้นคุณครูถามนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับจากโจทย์ข้อนี้ขั้นที่1เราจะเริ่มทำจากอะไรก่อนครับหารก่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเราจะนำ1เศษ1ส่วน6หารด้วย2เศษ4ส่วน5ก่อนเป็นขั้นที่1แล้วขั้นที่2ครับจึงนำมาลบใช่ไหมครับ2เศษ3ส่วน4นั่นเองในส่วนของขั้นที่2ครับเดี๋ยวเราลองไปหารนะครับพร้อมๆกันเลยเริ่มจากขั้นที่1เลยนักเรียนยังจำเรื่องของการหารจำนวนคละกับจำนวนคละได้ไหมครับการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับดังนั้นคุณก็จะเปลี่ยนทุกจำนวนให้มันเป็นเศษเกินเลย2เศษ3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน4แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน6แล้วก็เป็นไงครับหารด้วยเท่าไหร่ครับเศษ14ส่วน5นั่นเองทีนี้ถามนักเรียนต่อครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะทำที่เป็นอะไรก่อนครับที่เป็นการหารก่อนดังนั้นเราจะนำเศษ7ส่วน6หารด้วยเศษ14ส่วน5การหารนั้นเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำตัวตั้งนะครับไปคูณกับส่วนกลับของเก่งมากครับส่วนกลับของตัวหารดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณไปคูณกับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน14นั่นเองหลายคนนะครับจะผิดตรงนี้เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วแต่นักเรียนเอาไปคูณกับเศษ14ส่วน5ผิดทันทีเลยนักเรียนจะต้องไปคูณกับส่วนกลับของเศษ14ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน14นะครับหลังจากนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำเศษมาคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับ
นำจำนวนนับใดดีครับนำ7มาหารเห็นไหมครับคู่นี้เป็น7กับ14 7นำมาหาร7ได้

7นำอาหาร14ได้2นักเรียนจะสังเกตว่าตัวเศษเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแล้วส่วนล่ะครับ6ไปคูณกับ2เป็น12

0: ษตรและสวนนั่นเองเห็นไหมครับก็จะได้เป็น11คูณ3ส่วน4คูณ3นะครับ11คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย33 4คูณ3มีค่าเท่ากับ12ตามทันไหมครับตามทันนะครับอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนแล้วก็ยังไปอยู่ในเรื่องของการลบเศษส่วนซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราทำยังไงต่อครับทำไงครับเก่งมากครับนำตัวเศษมาลบกัน33ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ28จึงได้ออกมาเป็นเศษ28ส่วน12เราตอบเลยไหมครับเศษ28ส่วน12เรายังไม่ตอบเอ๊ะถ้าเรายังไม่ตอบในลักษณะแบบนี้เราต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละนั่นเองเศษ28ส่วน12เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ2เศษ
1: 4ส่วน12
0: เก่งมากครับ2เศษ4ส่วนส่วนอะไรครับ12แต่นี่เห็นไหมครับถ้านักเรียนเปลี่ยนมาเป็น2เศษ4ส่วน12นักเรียนก็จะต้องมาตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกใช่ไหมครับเพราะ4กับ12ก็สามารถนำ4มาหารได้ดังนั้นเศษ28ส่วน12นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นไงครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะต้องนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตว่ามีจำนวนนับใดครับที่นำมาหาร28แล้วก็12ได้ลงตัวนำ4มาหารได้ลงตัวดังนั้นเราก็จะนำ4ไปหา12ก่อนใช่ไหมครับ4นำไปหา12ได้เท่าไหร่ครับได้3 4นำมาหาร28ได้เท่าไหร่ครับได้7จึงได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน3เห็นไหมครับจริงๆก็ทำเหมือนที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็ค่อยตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่เศษส่วนแต่ในที่นี้คุณครูแสดงให้นักเรียนดูก็คือเราก็ยังสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีก็คืออะไรครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเศษเกินเลยถูกต้องไหมครับได้เป็นเศษ7ส่วน3เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่เอ่ย2เศษ2เศษ1ส่วน3นั่นเองนี่นะครับ2เศษ1ส่วน3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับที่เราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนนั้นนะครับเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้มาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองนะครับโดยวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทำออกมาเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ที่ครูยกมาให้กับนักเรียนบริษัทนะครับเกี่ยวกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั่นเองเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้อ่านโจทย์ให้ครูฟังก่อนสักหนึ่งรอบครับเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันได้เลยครับ

ขาบอกว่าบริษัทรับเหมานะครับสร้างถนนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเศษ7ส่วน8กิโลเมตรนี่อันนี้คือเป็นส่วนที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันนั่นเองอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ได้ยกมาให้กับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีวิธีการอย่างไรครับขั้นแรกขั้นของอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ก็คือพิจารณาโจทย์นี่แหละนะครับเมื่อพิจารณาออกมาแล้วถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับนักเรียน

0: บอกคุณครูได้ไหมครับ
1: จัดสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วัน
0: ใช่แล้วครับเขาถามเราว่าจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จเนี่ยในเวลากี่วันครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับนักเรียนโจทย์ได้บอกอะไรเราบ้างครับ
1: บริการรับเหมาสร้างถนน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเสร็จ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตร
0: ครับก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือบริษัทนะครับเขาเหมาเลยนะครับสร้างถนนเป็นระยะทาง2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนะครับความยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเขาบอกว่าสร้างไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรอันนี้คือเป็นสิ่งที่โจทย์ได้บอกเราครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าแล้วเรานะครับจะหาว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยหาได้อย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างครับเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์บอกครูหน่อยครับว่าเราจะหานะครับว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยได้อย่างไรครับเพราะเหตุใด
2: นำจำนวนที่บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาลบกับที่สร้างไปแล้วแล้วนำมาหาร
0: ครับ
2: ส่วนที่เหลือวันละ
0: แล้วนำมาหารด้วยเศษ11ส่วน40ใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องนำความยาวของเป็นไงครับถนนเนี่ยก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยนำไปลบด้วยใช่ไหมครับความยาวของถนนที่สร้างเสร็จไปแล้วก็คือเศษ7ส่วน8นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องหาว่าถนนที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลเมตรจากที่ครูได้บอกไปหลังจากนั้นสรวิทย์บอกว่าแล้วก็นำไปหารด้วยเท่าไหร่ครับ
2: เศษ11ส่วน40คร
0: ับ เศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรก็จะทราบได้ว่าจะต้องสร้างในระยะเวลากี่วันนั่นเองนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนต่อไปครับเดี๋ยวจะแสดงภาพให้นักเรียนดูว่าจะแสดงที่เป็นแนวคิดนะครับวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรนักเรียนครับเขาบอกว่าโจทย์นะครับข้อนี้นะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาสร้างถนนทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับสิ่งที่เขาจะต้องสร้างก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนี่เห็นไหมครับก็คือเป็นความยาวของถนนทั้งหมดที่บริษัทนี้จะต้องสร้างนะครับ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรแล้วเขาบอกว่าสร้างเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 7/8
0: สร้างเสร็จไปแล้วเศษ7ส่วน8คุณครูแสดงด้วยกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีชมพูนะครับทีนี้เขาพูดต่อไปบอกว่าถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันก็คือส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นส่วนนี้ถูกต้องไหมนักเรียนส่วนที่เหลือจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับจะสร้างเสร็จในกี่วันนักเรียนก็จะต้องนำความยาวของถนนนะครับที่สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยมาหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองก็จะออกมาเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้านักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครูถามนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรตอบดังๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเริ่มแรกเลยทำยังไงครับ2
1: เศษ
0: 4
1: ส
0: ่
1: วน
0: 5
1: ลบด้วยเศษ7ส่วน
0: 8เป็นวงเล็บใช่ไหมครับ2เศษ4ส่วน5อาจจะลบด้วยเศษ7ส่วน8ก่อนนะครับในวงเล็บหลังจากนั้นก็เป็นไงครับ
1: หารด
0: ้
1: วย
0: เศษ11ส่วน40นั่นเองนะครับนี่คุณครูถามนักเรียนว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่วงเล็บนี้ความหมายเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่วงเล็บนักเรียนก็จะต้องทำอะไรก่อนครับทำหารก่อนดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์มาแล้วเราจะต้องใส่วงเล็บนะครับข้อนี้สำหรับประโยคสัจลักษณ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

0: เขียนได้เป็น2เศษ4ส่วน5นะครับในวงเล็บครับ2เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8แล้วก็นำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองครับเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรครับ
1: บริษ
0: ั
1: ทร
0: ับ
1: เหมาสร
0: ้
1: างถนน
0: 2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรตอนนี้คือเราต้องการหาก่อนว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างมีความยาวเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับมีความยาวเท่าไหร่ดังนั้นบรรทัดแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าบริษัทสร้างถนนยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรบรรทัดที่2นะครับสร้างไปแล้วเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน8กิโลเมตรบรรทัดที่3จะเขียนว่าไงดีครับเราต้องการหาอะไรก่อนส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับเหลือถนนที่ยังจะต้องสร้างอีกเท่าไหร่ครับเราก็จะนำ2เศษ4ส่วน5นำมาลบด้วยเศษ7ส่วน8เป็นการลบจำนวนคละด้วยเศษส่วนก่อนอื่นเราจะต้องทำยังไงก่อนครับเก่งมากครับเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน2เศษ4ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ยเศษ14ส่วน5เก่งมากครับเศษ14ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8หลังจากนั้นอาจจะใช้ตารางการคูณได้ไหมครับได้ตารางการคูณ5กับ8เปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับเก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น40ได้นี่เห็นไหมครับจากตารางการคูณ8คูณ5มีค่าเท่ากับ40แล้วก็5คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ40เช่นเดียวกันดังนั้นเศษ14ส่วน5คูณครูนะครับจะนำ8มาคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ7ส่วน8คุณครูจะนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็นเศษ112ส่วน40ลบด้วยเศษ35ส่วน40นะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ112ลบด้วย35มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 77
0: ได้เท่าไหร่ครับ77มีคนบอกว่าได้77นี่ถูกต้องเลยนะครับได้เป็นเศษ77ส่วน40นั่นเองเศษ77ส่วน40คือคำตอบไหมครับยังไม่ใช่คำตอบนะครับเราจะต้องไปคิดต่อเขาบอกว่าอะไรครับบริษัทเนี่ยสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน40กิโลเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จเนี่ยในเวลากี่วันนักเรียนก็จะต้องนำที่คิดได้ก่อนหน้านี้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ77ส่วน40ไป
1: หาร
0: ด้วยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นั้นนำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40โอ้ถ้าเป็นแบบนี้ทำต่อได้ไหมครับง่ายเลยนะครับทำยังไงครับนำ77ส่วน40ที่เป็นตัวตั้งนำมาคูณไปคูณเท่าไหร่ครับถูกต้องครับคูณส่วนกลับของเศษ11ส่วน40ก็คือเศษ40ส่วน11นั่นเองเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนช่วยสังเกตต่อนะครับว่ามีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมครับ
1: ม
0: ีจับคู่จำนวนใดก่อนครับ77กับ11แล้วก็40กับ40นั่นเอง40นำมาหาร40ได้1และ11เลยครับนำมาหาร11ได้1 11นำมาหาร77ได
1: ้
0: 7ดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบกี่วันครับข้อนี้น่าจะตอบ7วันนั่นเองเห็นไหมครับเราก็สรุปสักนิดนึงนะครับว่าดังนั้นบริษัทจะสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลา7วันครับเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทย7วันนั่นเองถ้าคุณครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับในวันนี้โจทย์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นักเรียนพอจะทำได้ไหมครับทำได้นะครับการบ้านของเราในวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ประมาณนี้เลยครับแต่ในขั้นของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะอาจจะวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อนักเรียนวางแผนในการ แก้โจทย์ปัญหานักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรนะครับที่จะมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนครับถนนเนี่ยยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยก็คือยาวประมาณ3กิโลเมตรถูกต้องไหมครับทีนี้แล้วสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8เศษ7ส่วน8นี่ก็ประมาณเกือบ1มั้ยครับเกือบ1เลยครูก็บอกว่ายาวประมาณ1กิโลเมตรดังนั้น5 3นะครับลบด้วย1เนี่ยก็จะเป็น2กิโลเมตรแสดงว่าก็จะเหลือถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณกี่กิโลครับ2กิโลเมตรจริงไหมครับต่อไปนะครับสร้างถนนที่เหลือเนี่ยเฉลี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรครับซึ่งยาวประมาณเศษ10ส่วน40ถูกต้องไหมครับซึ่งเศษ10ส่วน40ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน4นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรจะได้ถนนนะครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรสร้าง1วันแสดงว่าถนน1กิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องสร้างทั้งหมดกี่วันครับ4วันประมาณ4วันนะครับถนน2กิโลเมตรก็คือสร้างเท่าไหร่ครับ2คูณ4มีค่าเท่ากับ8วันดังนั้น7วันที่เป็นคำตอบจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็ได้ฝึกนะครับในส่วนของการแสดงวิธีทำในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็นบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาขั้นแรกเราจะต้องเริ่มจากอะไรครับนักเรียนการทำความเข้าใจปัญหาก่อนทำความเข้าใจปัญหานะครับสังเกตว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราต่อไปครับเราจะวางแผนแก้ปัญหาวางแผนนั้นก็จะต้องรู้ว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานั้นใช้วิธีการใดทำอย่างไรอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีคิดหรือว่าแสดงวิธีทำออกมาหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะต้องใช้การตรวจสอบคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็เขียนแสดงวิธีคิดและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ครูได้เตรียมมาให้นักเรียนด้วยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอ่านโจทย์ให้ครูฟังนะครับพร้อมกัน1รอบครับเริ่มได้เลยครับ

ครับจากโจทย์นะครับสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนพอได้ยินคำว่าทุเรียนแล้วคุณครูก็เริ่มจะหิวแล้วนะครับใครชอบกินทุเรียนบ้างครับโอ้โหทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับยกมือกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าชอบกินทุเรียนทุเรียนนี้รสชาติเป็นยังไงครับนักเรียนอร่อยรสชาติอร่อยมีรสเป็นยังไงครับรสหวานหวานใช่ไหมครับบางทีนักเรียนบางคนก็ตอบครูมาว่าก็จะมีติดขมมานิดนึงใช่ไหมถ้านักเรียนถ้านักเรียนลองกินทุเรียนที่เป็นทุเรียนอ่อนรสชาติจะเป็นยังไงครับจืดๆไหมครับใครเคยกินบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะนำมาทอดใช่ไหมครับถ้าเป็นทุเรียนอ่อนๆส่วนตัวแล้วนะครับครูก็ชอบกินมากๆเลยพอพูดถึงทุเรียนทีไรนะครับท้องครูก็เริ่มที่จะร้องแล้วนะครับเขาบอกว่าสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนเศษ20ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับพื้นที่ที่เหลือเนี่ยปลูกขนุนและเงาะนะครับก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีทั้งขนุนแล้วก็เงาะด้วยนะครับโดยปลูกขนุนเนี่ยเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือนะครับปลูกเงาะเขาถามว่าพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองช่วยกันนะครับปรึกษากันแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากโจทย์ข้อนี้นั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบ

0: คุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับครับสำหรับสิ่งที่โจทย์ถามครับก็คือพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดครับเพื่อเรียนต่อไปครับส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับใช่แล้วครับก็คือสวนแห่ง1ปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือปลูกขนุนและเงาะโดยปลูกขนุนเศษ1ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือปลูกเงาะนั่นเองครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการนะครับหาว่าพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างไรนะครับจะแสดงให้นักเรียนดูแล้วก็ถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยคิดเช่นเดียวกันกับคุณครูหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้ภาพครับนักเรียนครับเขาบอกว่าปลูกทุเรียนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดหมายความว่ายังไงครับหากมีพื้นที่อยู่50ปลูกทุเรียนไปเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไป23จาก50ใช่ไหมครับสมมุตินะครับเป็นตาราง50ตารางเมตรอย่างเงี้ยสมมุติมีพื้นที่50ตารางเมตรก็จะปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรแล้วครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่เหลืออะไรครับส่วนที่เหลือน่าจะต้องคิดเป็นเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไปแล้ว23ส่วน50ส่วนที่เหลือน่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส่วน50
0: เก่งมากครับส่วนที่เหลือนะก็จะต้องเหลือเศษ27ส่วน50นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปสมมุติว่ามีพื้นที่นะครับ50ตารางเมตรเนี่ยปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรพื้นที่ที่เหลือก็จะต้องเหลือ27ตารางเมตรนั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นคิดเป็นเศษ27ส่วน50นะครับทีนี้เขาบอกว่าปลูกขนุนเนี่ยไปเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือก็เป็นเศษ1ส่วน3ของเศษอะไรครับพื้นที่ที่เหลือคิดเป็นเท่าไหร่เศษ27ส่วน50ถ้าเราอยากทราบว่าพื้นที่นะครับที่ปลูกขนุนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคืออะไรครับไปคูณกับเศษ27ส่วน50ทีนี้แล้วถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราจะหาได้ยังไงครับว่าพื้นที่ที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดทำไงครับเราก็จะนำพื้นที่ที่เหลือใช่ไหมครับก็คือเศษ27ส่วน50เนี่ยไปลบด้วยพื้นที่ที่
1: ปลูกขนุน
0: นั่นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าพื้นที่เหลือจากการปลูกทุเรียนเนี่ยคือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเราต้องการหาพื้นที่ที่ปลูกเงาะเราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนนั่นเองถามนักเรียนต้นทางและปลายทางต่อครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาได้แล้วเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยขอตัวแทน1คนได้ไหมครับกลุ่มเป็นกลุ่มใดดีครับกลุ่มที่1ก็ได้นะครับของนักเรียนต้นทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ
2: เศษ27ส่วน50ลบในวงเล็บเศษ1ส่วน3คูณเศษ27ส่วน50คร
0: ับเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกนะครับเราก็จะนำเศษ27ส่วน50ตั้งลบด้วยในวงเล็บนะครับนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับ บรรทัดที่1คืออะไรครับนักเรียนอ่านให้ครูฟัง

0: พร้อมกันเลยครับเขาบอกว่าสวนแห่ง1ปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นบรรทัดที่2นะครับครูจะหาว่าแล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่พื้นที่ที่เหลือก็คือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองต่อไปครับปลูกขนุนเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือนะครับเราจะทราบว่าจะปลูกขนุนเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50ครับบอกครูได้ไหมครับว่านำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนนำจำนวนนับใดดีครับ
1: นำ3
0: มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเอง3 1 3 3 9 27นะครับได้ออกมาเป็นปลูกขนุนไปเศษ9ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายเราต้องการที่จะหาว่าปลูกอะไรครับปลูกเงาะปีพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนเราปลูกขนุนไปเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้เศษ9ส่วน50 27ส่วน50ลบด้วยเศษ9ส่วน50มีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน50นั่นเองนะครับเศษ18ส่วน50เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ2ไปหารได้2หาร18ได้9 2นำมาหาร50ได้25ดังนั้นพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับนักเรียนยกมือสูงๆนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเอามือลงได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการบ้านที่ฝากนักเรียนไปในวันนี้จะเป็นในเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วนะครับยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับเราจะทำแบบฝึกหัดที่ 1.31 ทำเป็นการบ้านนั่นเองครับโดยก่อนที่เรานะครับจะจบชั่วโมงในวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนนักเรียนครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนบอกคุณครูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากใช่แล้วครับเราเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในหน่วยที่2เราจะเรียนในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมอันนี้คือเป็นทั้งหน่วยที่2นะครับแต่เรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกในหน่วยที่2นั้นอยู่ในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนั่นเองครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.1 แล้วก็กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันจำนวน12แผ่นนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่ web.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายนี่สำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสม

0: ในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้าน

0: รองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับครับ
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คือ
0: คืออะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือครบ
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เห็นครบขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปรีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะ

0: แต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวน
1: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
1: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
0: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: มีจิตกรน้อยกำลัง
0: วาด
1: เขียนเขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
0: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊ก
1: วัวค่ะภาพสุดท้ายครับ
0: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆนะครับ
1: ม
0: ี
1: กุ๊กๆกุ๊กๆครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหลอกๆนะคะ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังท ไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: ทำอะไรนะ
1: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
0: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
1: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
0: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้า
1: ไซนั่นเองครับตีปลาหน้าไซหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็ก
1: ประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่า ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอำพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออำพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือสองสำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
0: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: ผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็น

0: เด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮูกุมปากัสซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮูกุมปากัสครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีครับ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักหุกกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของกุกกมปากัด
3: หลักกุกกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
3: ต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
4: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับหุกกลมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa patim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, mankuai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: กาวนาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปูเตนาซิปูลูด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสไรเปิลบาไกเฮอร์เบอร์
0: อาหารนี้หนา

0: Nasi dagang.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dagang makan pagi.
1: Nasi dagang makan pagi.
0: Ya lan selfie, cuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam cai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap we.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิค

0: ในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอ่ะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อมันยังผม
2: ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
2: ใช่
1: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
1: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
1: ครับ
2: นะเขาม
1: ีฝีมืออย่างเดียว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
1: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
1: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
1: า
2: ะ
1: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักอะไรครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
1: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้ ให้เขียนเป็น

0: ครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
0: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
0: มาก
1: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ

0: ตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เปิดแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
0: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได
1: ้อ่ะใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
0: ี้
1: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
0: ใช่
1: ต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้วถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: คร
1: ับผม

0: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
1: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหมอ
1: ันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
1: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
1: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
1: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
1: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
1: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอยู
1: ่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
1: ครับ
2: เรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
1: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
1: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากป้ายใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
1: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
1: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
1: ครับ
2: ต
1: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
2: ช่างหายาก
1: คนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
1: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
1: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
1: นะฮะ
2: เหมือนกันเ
1: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสาม

0: มารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
0: เอามาเลยที่เขาแบบไลน์ที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ือ
0: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
0: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมากครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
1: ่
0: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช
1: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: กับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยสามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสีอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอ่ะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
1: เกี่ยวก
0: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: ช่วยเขา
0: ต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองพัฒนาแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมีคอมพิวเตอร์ก่อนต้องมีครับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
1: คร
2: ับ ของการต้นเทียนใช่ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
2: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ผมใช่แ
1: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: เพื่อ
1: จีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็มี
1: ครับผม
2: ของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
1: เ
2: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
2: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
2: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือการวิธีคำสั
2: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช่
1: ครับ
2: ครับเราจะสั่งนะครับเราจะสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
4: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
5: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
5: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
5: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเนี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
5: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเป็นพี่น้องเลย
5: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
5: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
5: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
5: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้เหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
5: ้ค่ะ
1: สบาย
5: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
5: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
5: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
5: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
5: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
5: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
5: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
5: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มวยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียดโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นสอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและคล้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตู่ทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คือจะเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อๆมาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาแล้วก็เอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้รู้จักทวงทางของการละโมยโบราณนำนี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้ก็เพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นก็เฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะออกตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับมันจะเฮ้อออกเป็นระเบียบออกเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮ้อได้มีหลักสูตรในการเล่นโมยโบราณนำแบบนี้นะครับตรงนี้คือละไข่หื้นอันนี้คือในส่วนของภาคส่วนของราชการนะครับนอกจากภาคส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนรายกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคือกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางที่ก็เอามาซอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างนึงในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละมวยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือฮามากะทิมไปผู้บริหารอีกคนมือฮามา

0: กับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพอตัวเองไปแล้วกะทิ่มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายตัวของกระทรวงศึกษาธิการนำในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
1: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชิปความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
1: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักและเยาวชนมากขึ้น
3: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมเคารพธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยถ้าโคตรถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮอปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อยอายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยกับเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสภาพตำบลสภาพอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮ้อปินไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสหพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเขามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮ้อนี่กะสิเฮ็ดเฮ้อมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮ้อเนี่ยมีทางสูญหาย
1: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: อ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้ง

0: เซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุภวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อ่ะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
4: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
5: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ
4: ลูกพระเจ้าตาก็คือธนบุรี
5: เรียกพ่อตาส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
6: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
7: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
1: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
6: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
2: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
8: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
9: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชนีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
1: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับ สำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นนึงนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
9: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
7: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา

ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนา

0: อันแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกในทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมทะเบียนเตรียมทะเบียนเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
1: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเพราะการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
2: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับ
3: ภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
4: แต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
5: ขอบารมีพระองค
6: ์ได้เมตตา
5: ได้เมตตาลูก
3: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศิลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
4: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
1: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นCulture Heroกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
7: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
8: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
9: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรเจ็บป่วยอะไรหาย
7: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
10: เจ๊ครับ
4: ครับ
10: ใส่เย็นแก้วนะครับ
4: ครับแล้ววันนี้ไม่มาถึงนี่อ่ะ
10: ฮะ
4: เดินเล่นมาเที่ยวมา
10: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาไหนเนี่ยครับ
4: อ๋อแม่สมบูรณ์ใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
10: ครับ
4: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
11: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตากก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
4: ี
10: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
4: เมื่อก่อนเขา19ผม21
10: โอ้วัยรุ่นเลย
4: ปี14 แต่งงานกัน
11: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ต่างมันไ

0: คยไงที่บ้านก็ต้องขนขวายเอาผู้ต่างมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
1: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
0: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
2: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆน่าจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
3: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
4: ับ เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
3: ครับมียังไงบ้างครับ
4: ขอพรหรือแก้บนคะ
3: ขอพร
4: นะโอเคค
3: ่
4: ะ
3: ต้องใช้อะไรบ้าง
4: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยๆนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
3: แล้วเห็นมีดาบด้วย
4: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
3: ชัยชนะ
4: ดาบชัยชนะ
3: ครับถ้าผมจัดผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็มเลย
4: จัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
3: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
4: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
3: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
4: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
3: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
4: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
0: เท้าก็ไหว้กาแฟน้ำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
1: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
5: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
6: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมลัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
7: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนน่ะก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
8: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งๆเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอวสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
2: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
9: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
8: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเรศวร
9: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
2: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
7: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
10: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
9: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
11: ขอได้ครับได้ครับ
9: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
11: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับคือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
9: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
11: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังมันก็ว่าคุ้มครองเรา
9: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
11: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
9: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
11: ครับ
9: รถจะได้ปลอดภัย
11: ใช่ครับหลักๆคือจิตใจกล้าแข่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
9: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
2: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473เลยเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่างๆ
9: ชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
12: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทย คนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
2: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะหุ่งไปที่พระเจ้าตาก
13: สันเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองศาเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตรก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลราชก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากสารเพียงตาเป็นสารณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าสารเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
14: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
14: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้คุณขอตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
4: อ้าว
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับหวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
3: จริ งคร
4: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำนี้ยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค์ 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
3: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
3: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย
2: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี

0: เป็นการแสดงอย่างหนึ่งงดงามทั้งกระบวนการแสดงและองค์ประกอบต่างๆการแสดงโขนแต่เดิมเป็นมหรสพในพระราชสำนักเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์การแสดงโขนเป็นมหรสพที่เป็นการแสดงสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าถ่ายรับความเชื่อนี้มาจากพวกขอมอีกทอดหนึ่งการแสดงโขนมีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏในเอกสารของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในจดหมายเหตุลาลูแบร์การแสดงโขนมีบทบาทในฐานะมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่ที่ระบุไว้ชัดเจนคือเป็นมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์จารีตที่ให้การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญเช่นนี้ได้สืบทอดต่อมาจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากพระองค์ได้ให้ความสำคัญของมหรสพโขนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โขนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกรมโขนขึ้นตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมโขนเป็นส่วนหนึ่งของกรมมหรสพต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบกรมมหรสพแต่เนื่องด้วยโขนเป็นมหรสพที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีจึงได้ตั้งกองมหรสพขึ้นใหม่และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้โอนกองมหรสพมาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรที่ฟื้นฟูจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารสองชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. ส สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุฑส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอด

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่อะครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่น

0: พระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
1: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
0: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
2: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับ
1: กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะลูก
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับ
2: แล้วพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะคร
3: ับ
2: ที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
0: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
1: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O Ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอีกล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

0: เฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองหมุนตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาราเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนแกนยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับ

0: ถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเป
1: ๋และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: それから大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしているんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ครับแสดงให้เห็นว่านะฮะเป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างงี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
5: ここ上がっていきます
3: ทางนี้ครับ
5: はい
3: あここから入ってくるんです
5: はいそうなんです
3: ขึ้นมาดูกัน
5: はい
3: เวลาหนีไฟ
5: はい
3: ขึ้นมาตรงนี้ครับ
5: あの動画に出てきた
3: ここからですあ

0: นี่คุณฟูจิเดินแบบปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
1: そうですね。特にこの辺りはもう海に面しているということで、地元の方々も非常に津波をはじめ防災の意識高いので、
2: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูทีว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
0: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
1: あとは一時避難所といいまして、はい、帰宅困難、東日本大震災でも起きましたけれども、
2: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะฮะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะแล้วเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
0: เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたCG の映像はあの通りをこう遡っていると
2: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
1: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
2: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าขึ้นประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
0: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
3: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
3: โอเค
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่ว

0: ข่าวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
1: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
0: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
2: นั่นเองその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
0: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
0: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
1: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างเลยนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไป

0: เป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
1: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
0: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของง้าว
0: ฮะ
1: โ
4: อสมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นเสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: ตาพี่ขอบคุณมากจ้ะแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้

0: การปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เป็นนานนับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงปรงปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น

0: faint. FLOWERING. PLANT. Flowering plant. แปลว่าไม้ดอก ornamental plant. ORNAMENTAL PLANT. ornamental plant. แปลว่าไม้ประดับ foliage plant. FOLIAGEPLANT. foliage plant. แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนังใหญ่เป็นมหรสพในหมู่ชนชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าหนังนิยมเล่นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีอาทิรามเกียรติ์สมุทรโคตรคำฉันและอนิรุธคำฉัน
1: ครั้นถึงจึงเข้าเฝ้าก้มกราบประณตบทสีทูลแถลง
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชบัณฑิตยสภาทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469ทรงสนับสนุนให้มีการบริจาคโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานซึ่งหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและบางส่วนเก็บรักษาในคลังของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันกรมมหรสพกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469หนังใหญ่เหล่านี้เป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรใช้แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังส่วนใหญ่มีสีดำเนื่องจากใช้แสดงในเวลากลางคืนแบ่งเป็นฉากต่างๆอาทิหนังคเนจรหรือหนังเดินใช้แสดงฉากการเดินทางหนังง่าหรือหนังเหาะใช้แสดงฉากการเหาะหนังจับหรือหนังรบใช้แสดงฉากการรบนอกจากนี้หนังบางตัวยังมีสีสันสวยงามซึ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการแสดงในเวลากลางวัน

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายของพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมส่องแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันนึงก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

ีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยา

าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านต

0: ึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพารักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็รอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็

0: มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
1: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานาทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่สองนั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
3: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงทิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยี้แป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำสีผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันอะถึงจะได้เป็นเนื้อสีผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็นสองวงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
0: ถ้าน้ำอบกับสีผึ้งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
4: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีช ชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนครามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
1: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอย่างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วดิล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2401 ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
2: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัตร หรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้
1: ย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรด9ให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลนหลวนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่ง

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณพื้นพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนับแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพ101เมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
2: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้า ที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
3: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจักเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือพานลักษณะของพานแว่นฟ้า

นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมาก

0: ขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี 3,000 คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันกบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันกบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
3: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะ จะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
2: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนคราปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดย

0: มักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากมา2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2เพื่อเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาอยู่ก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหม

0: เดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
1: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่เนี่ยครับคือมันไม่รอดหรอก
2: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
3: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
4: เขียนออกมาเลยว่า
5: เขียนตีแม็กเลยครับ
4: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี้เราตีเป็นกรุ๊ปไง
6: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
4: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: ว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ตัดเลย17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80 เปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพักพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAINT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่น

ยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยหุ่นยนต์กับสธน.ด้วย Clean Energy Frontier ไทยทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดส์แห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อ

0: ไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIVตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
1: ทางการชาติไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
0: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีนายในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรลงสังคมและสภาวะแวดล้อม

ในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสูบจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: นะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาด

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทําไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยคือทําเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตาม

ดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ไหนต่อไหนนู่นเลย
1: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
2: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
2: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
2: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำ

0: วัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ
2: ่ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: นนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่าง
0: นะต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หาย

0: ปความหวานก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยสงวนมากเลยว่าขนมไทยที่มิ้นได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องไอค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์
1: ตรงนู้นนะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: ไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้
1: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
2: แล้วก็ใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะก็ไม่
1: น
2: ายค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะ
0: คือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: งั้น
3: เราไปเลย
0: โอเค
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองขีดม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
3: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
3: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
3: แล้วก็หม้อแกงเนี้ย
0: วันนี้เป็นของเรา
3: ของเราเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
3: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
3: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
0: ่
3: าจ
0: ะได้อะไรในวังหญิง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
0: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่ถึงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
3: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค
0: ่ข้า
3: วต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
0: พอไปต้องเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
3: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
0: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
3: ของหวานของ
0: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
3: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
0: ้
3: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
0: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาคะ
3: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูนลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
3: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: และทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่จิ๋มได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนอ่ะเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ดูลูกทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนน่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม่กี่ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ป่ะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาใส่ใจไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปราะนึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบสวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังทำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
3: ดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหม่อมหลวงดารุณีจักรพันธ์ค่ะ
0: อาจารย์หม่อมหลวงดารุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
3: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
0: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นขอทำด้วยคนนึง
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาอาจารย์นำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
0: อ
3: ัน
0: นี้ไข่กับน้ำเปล่า
3: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันนี้ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
3: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
3: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
3: จ้าหมดเลยค่ะ

0: ค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
1: กว่าดูถ้าถูกทานติด
0: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละเดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
1: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
0: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
1: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนุ่ยแล้วค่ะที่วิ่งเล่น
0: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
1: แม่ช้อยคือของใครหนูจะต้องไปถัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
0: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
1: ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว่า
0: ใช่ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทำงานสองมือที่
0: ที่ต้อง
1: ตอนนี้ต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
0: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะเราค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
1: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้
0: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะต่อไปได้เลย
0: คือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลองคือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องถงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นถงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: คะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอกเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: ค่ะแล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำเขาคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่นะคะที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่รวมเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นหนามนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกัน
0: ใ
1: ช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลข้ามขาดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนกวนจนเหนียวเลยหยดได้
0: หยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าอันนี้เขาจะ
1: เป็นแป้งหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมันใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: อันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาว่าเป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชม รู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดชงนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายชงนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าว

หรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: ซื้ออะไร
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเคไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: หนูกลัวตกน้ำมากกว่า
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อน
0: ได้
1: ไหม
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่ลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้องสามอย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี
1: ้คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าอย่ามโนอย่ามโน
1: ตอนนี้มินดูแล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั่งเช่นสมมติว่าสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัด แป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: พอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
0: ับ
1: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่งขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาวหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ๋าย่าหยา
1: บ้าบ๋า
0: ย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกันกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอกัน
0: เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆเราเรียกว่ากั๊กในหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยรัชกาลที่4ก็จะทุบใหเป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเพิ่งเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขากินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: ถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็มันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นอกหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเขายังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: คะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดอะค่ะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆ

0: ต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
1: ไม่กี่สิบปีนี่เองเหรอ
0: ไม่กี่สิบปีให้ยี่สิบสามสิบปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
1: เพื่อที
0: ่เช่นชื่อหมา
1: ว้ายมีจริงเหรอคะ
0: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมาม ีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด อันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผ
1: ี
0: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
1: อันนี้หนูเคยได้ย
0: ินขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่รู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดใช่ไหม
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
1: ง
0: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วยต
0: ะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ย

ก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลทั้งหลายทั้งหมด

0: แต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
1: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
0: ลอยแก้ว
1: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
0: อม
1: นะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
0: ให้เย็น
1: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
0: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
1: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
0: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอคะ
1: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
0: นะใส่ตามไอศครีม
1: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
0: พอ
1: กันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
0: ำ
1: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะฮะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
0: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
1: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยิงรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรามี Facebook แล้วเย
1: ้ดีมาก
0: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตไร้ประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแ

0: สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์

0: ื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammalM A M M A L mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนของความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์วิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในกิจกรรมก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลาเหมือนเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาดังนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินควักผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝน

0: การฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
1: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เมืองสุโขทัยตั้งริมเทือกเขาประทักซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เมืองสุโขทัยมีการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสมโดยพบว่ามีการระบายน้ำส่งน้ำจากสริดพงหรืออ่างเก็บน้ำในสมัยโบราณมายังเมืองสุโขทัยทางด้านตะวันออกของตัวเมืองมีคลองแม่ลำพันไหลผ่านและไหลลงสู่แม่น้ำยมทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีลำน้ำที่เรียกคลองเสาหอไหลมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่คูเมืองทางด้านทิศใต้จากนั้นไหลไปรวมกับคลองแม่ลำพันบริเวณด้านทิศตะวันออกของคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกของเมืองสุโขทัยยังพบว่ามีบารายขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นที่รองรับน้ำอีกด้วยเศรษฐกิจการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นสะท้อนออกมาจากศิลาจารึกหลักที่1ระบุถึงการค้าขายที่เป็นไปอย่างอิสระเสรีเช่นใครๆค้าช้างค้าใครๆค้าม้าค้าอีกทั้งยังมีตลาดที่เรียกว่าตลาดประสานเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าอีกด้วยเรื่องการปกครองของเมืองสุโขทัยน่าจะเป็นการดังเช่นที่เรารับทราบเรื่องราวจากศิลาจารึกหลักที่1ศิลาจารึกหลักที่1ประดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจใส่ลายสือไทยนี้ไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

รับใช้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ืองเสมาตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ในปีพุทธศักราช2542สำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาได้ดำเนินงานทางโบราณคดีพบว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีลำดับการอยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กกำหนดอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้วพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์หนึ่งโครงฝังพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้เช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับและเครื่องมือเหล็กสมัยประวัติศาสตร์กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่13ถึง18วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีที่แพร่มาจากภาคกลางพร้อมคติความเชื่อทางพุทธศาสนาทำให้เกิดการก่อสร้างเจดีย์พระพุทธรูปใบเสมาและพระพุทธสายญาติเป็นต้นวัฒนธรรมขอมกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่15ถึง18ชุมชนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขอมปรากฏศาสนสถานตามแบบอย่างศิลปะขอมขึ้นคือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นปราสาทอิฐเพียงหลังเดียวในเมืองเสมาและได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่18

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3วันนี้สตังมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: ตองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3หลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับจากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

ำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: ากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็

0: ำมาเทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

0: ถึงตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับ
0: เมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

าสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: รียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ

0: กแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงถ่ายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้

0: ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งวัสดุที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหันช้อนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อาหารคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นธูปหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์โดยพอละถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านนี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเราจะไถแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับ ที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนะแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: การกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ย ไปค้างที่ปอดทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดนี่วัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเขี่ยไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเขี่ยทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาถึงข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้ครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วย คือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นนั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
3: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทำมาครับเราน้ำใส่ใช่ไหมครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ำมันจะพาเอาตัวน้ำหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่ไหมครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่ไหมครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะทำให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเริ่มมาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมนะท่านผู้ชมหอมไหมครับอุ้ยโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่สองนี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสแล้วก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้ไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเส แต่แล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำมันมากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกบางทีมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มีกัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: ผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็น

0: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: มีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีฮราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอวัยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลัก

การนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกอมอน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชา

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะPlay and learn.ผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำสาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
2: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำมอธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
3: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกมปากัดก็ดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกมปากัดก็ดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับสารน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.สามค่ะ
7: ป.สามแล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ย

0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
2: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
3: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
3: ของหุกกลมปากัด
2: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
3: 9 ดี 9 ดี
2: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
3: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือ
3: เป็นคนดี
2: ต้องทำอะไรเอ่ย
3: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
3: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
3: ไม่ยาก
2: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน

เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะ

0: เราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Infinsuda way.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap way.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดูดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดูดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็น

0: พราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจาก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู

0: ดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมส่องแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันนึงก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: บุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎร์ส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารย์จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพารักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่สามนะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับและก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่สองนั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
4: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเขาตะคัน

0: แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันอะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
1: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
2: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนครามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
3: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากร

0: วงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้

0: ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนวณแบบแผน

0: สำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อน จากคุณเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอาในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้

0: ก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
1: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
0: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotosynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์

วุฒิได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในเก่งอีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยเติมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงศ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินพวกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: รมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Chocolate Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I A N Amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมใน

0: เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
4: ลูกเจ้าตากก็ธนบุรีไง
5: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะ
4: ลูกพระเจ้าตากก็คือธนบุรี
5: เรียกพ่อตากส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
6: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
7: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย์

0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
1: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
2: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
4: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
5: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
0: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตช์ภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
5: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
6: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
0: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
5: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธน

0: จำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงทนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมทะเบียนเตรียมทะเบียนเลี้ยงอนาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
1: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเพราะการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
2: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งทนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: มือแต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: โปรดได้เมตตาลูก
2: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศิลป์และเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
1: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์ก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคัลเจอร์ฮีโร่กลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: เอาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
6: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
9: เจอครับ
10: ครับ
9: แฟเย็นเก้านะครับ
10: ครับแล้ววันนี้ไม่มาถึงนี่อ่ะ
9: ฮะ
10: เดินเล่นมาเที่ยวมา
9: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
10: อ๋อแม่สวรีใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
9: ครับ
10: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
11: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
10: ี
9: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
10: เมื่อก่อนเขา19ผม21
9: โอ้วัยรุ่นเลย
10: ปี14แต่งงานกัน
11: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ต่างมันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องขนขวายเอาปู่ต่างมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
10: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือ

0: มีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นอาจจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
1: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
2: ับ เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
1: ครับมียังไงบ้างคร
2: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
1: ขอพร
2: นะโอเคค
1: ่
2: ะ
1: ต้องใช้อะไรบ้าง
2: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยๆนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
1: แล้วเห็นมีดาบด้วย
2: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
1: ชัยชนะ
2: ดาบชัยชนะ
1: ครับให้ผมจัด
2: สักอะไร
1: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
2: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างนี้ค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
1: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
2: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
1: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
2: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
1: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
2: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
3: เท้าก็ไหว้กระแปน้ำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
4: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
5: บางทีก็มีซาแซ่แปดกายแล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
6: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมลัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
7: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนน่ะก็จะเอากันกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
8: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
0: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
1: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
8: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเรศวร
1: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497 หรืออีก20ปีให้หลัง

0: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
1: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
2: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: พี่เพชรบุญครับ
4: ผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
5: ขอได้ครับได้ครับ
4: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
5: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
6: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจด้วยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
4: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
6: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
4: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
6: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
4: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: ขับรถจะได้ปลอดภัย
6: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแกร่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
3: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็นสี่แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
0: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473อะไรเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่าง
7: ๆชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
8: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
0: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
9: สัญญาณเพราะฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราศึกครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองศาเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี้ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลได้ก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากสารเพียงตาเป็นสารณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าสารเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
7: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
0: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
7: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้า

0: ้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททาง

0: ังคมและรากเหง้าของตนเอง
1: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2

0: ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็แล้วก็มีหอยแครงก็แล้วบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและ ก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: ใช่
2: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ
2: ๊ฮะ
1: เจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเคโอเคโอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่อะครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะคร
1: ับ
0: กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับแล้วพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกาดทั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่เราไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปช้ำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียน
12: เขียนออกมาเลยว่า
13: เขียนตีแม็กเลยครับ
12: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
12: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันน่ะนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: เมตรเนี่ยคือคอนฟอร์ม
1: ไม่ต้องตัด
2: แล้ว
1: นะคร
2: ับไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้าในขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลย

0: ทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
0: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกะทอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของอันด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้นี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

หยวกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไหวจะออกมาค่ะ

0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะอ
1: ร่อยมาก
0: ส่วนผักอิโลนานะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึงค่ะ
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะเพื่อนเนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ของเราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวก

0: เนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกเจอลำบากเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณกลัวเราไม่ได้ภาพอ่ะ
2: นี่
0: มาดักรอเพราะกะว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่น
3: อมรินทร์ทีวี

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรง
1: นู้นนะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขานึง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะ
1: ตรงไปนี่เหรอคะ
2: แล้วค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะ
1: ได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
1: คือพอดีว่าวันนี้ค่ะมินมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
3: เหรอคะ
1: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
1: พี่จิ๋มพี่จิ๋มเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: งั้น
3: เราไปเลย
1: โอเค
3: ได้ค่ะ
1: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
1: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
4: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิด
1: นี
4: ่ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
1: ที่เป็นส่วนผสม
4: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
1: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
4: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
1: ค่ะ
4: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
1: นี้เป็นของเรา
4: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
1: ม
4: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
4: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
1: ่
4: าจ
1: ะได้อะไรในวังหญิง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
1: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
4: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ข้าวต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
1: ขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
4: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
1: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
4: ของหวานของ
1: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
4: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
1: ้
4: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
1: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาค่ะ
4: คือนี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบแล้วในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนนี้มีกี่ชนิดคะ
4: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: 10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: และทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นคู่พักรักจำ
0: คู่พักรักจำ
1: ใช่ค่ะคู่พัก
0: คือคู่พักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนน่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม
1: ่
0: ก
1: ี่
0: ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกกันบ้าง
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ความใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบเสร็จหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังทำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
3: ดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหม่อมหลวงดลุณีจักรพันธ์ค่ะ
0: อาจารย์หม่อมหลวงดลุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
3: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
0: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นขอทำด้วยคนหนึ่ง
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวคุณอาจารย์นำไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อย

0: ้อยพร้อมทำขนมเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่ค่ะพอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันที่ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
1: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
1: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
1: หมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี้เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
0: กว่าหนูถ้าถูกทานติด
1: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละ
0: เดี๋ยว
1: เขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
0: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
1: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
0: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนุ่ยแล้วค่ะที่วิ่งเล่น
1: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
0: แม่ช้อยคือของใครหนูจะต้องไปถัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
1: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี
0: ้
1: เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
0: ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว
1: ่
0: า
1: ใช่ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
0: เป็นการทำงานสองมือที่
1: ที่ต้อง
0: ตอนนี้ต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
1: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
0: ปั้นเป็น
1: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
0: เป็นเส้นเหรอคะ
1: ค่ะเราค่อยๆคลึง
0: เหมือนดินน้ำมัน
1: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
0: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
1: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยเหรอคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
0: นี่แน่กดไว้
1: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
1: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลองคือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึง

0: ะคะอาจารย
1: ์ขออนุญาตนั่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
2: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
2: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
2: ใช่
0: ก็คือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
2: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
2: ค่ะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
2: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: ค่ะ
2: เสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
2: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: อ๋อต้องดูสีด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
2: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
2: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้นี้9อย่างเท่านั้น
2: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9มั้ยคะอาจารย
2: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
2: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
2: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
2: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเพราะแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำคล้ายๆกันไหมคะ
2: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
2: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่นะคะที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบ
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
2: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
2: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได
0: ้หยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
2: ใช่
0: แต่ว่าอันนี้เขาจะหยด
2: เป็นแป้งหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมันใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
2: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทอง
2: ใช่
0: แต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทําขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700

0: ชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: ซื้ออะไร
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่ะ
0: ไปไปไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนรู้หรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: โอ้โห
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรข้าวม่วงอ่ะมาสารพัดเดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมิ้นเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมิ้นไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้าน9พี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มิ้นเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้อง3อย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก

0: อ้วนใหญ
1: ่นะเหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาเนี่ยหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี
1: ้คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าอย่ามโนฮะอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัดแป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าวมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: อาจารย์คะพอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็น1ใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตี
0: ่
1: กับอีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตี่กับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีบเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตี่ก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าย
0: ังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาวหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยๆแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็น อาหารที่มาจากทางมาเลย อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช่มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ่าย่าหยา
1: บ้าบ
0: ่าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบ อินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกันกับคนพื้นถิ่นคนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย
1: ์
0: มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารเข้ากะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอกัน
0: เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิมนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะ เวลาที่ เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่าก ั๊กในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่า1กั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็น1ก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนนึงนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยแล้วการที่สี่ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมนายเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็ต้องกินสลิ่มแบบชืดๆหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานน่ะยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็มันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: หม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อ จนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: คะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เองหรอ
1: ไม่กี่สิบปีให้ยี่สิบสามสิบปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด
0: อ
1: ันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผ
0: ี
1: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเงี้ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ยิน
1: ขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
0: อ๋อใช่เหมือนคุกกี้
1: เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
0: เพราะว่าทอดใช่ไหม
1: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
0: ง
1: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางอันทีบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
0: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
1: ลอยมาใช่
0: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
1: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือ ขนมถ้วยขนมถ้วยตะไล
0: ขนมถ้วยตะ
1: ไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
0: เรื่องของการจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อใครเป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
1: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
0: ลอยแก้ว
1: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
0: อม
1: นะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
0: ให้เย็น
1: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
0: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มเนี่ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
1: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำกับแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
0: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอ
1: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
0: ที่นะใส่ตามไอศครีม
1: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
0: พอกันเลย
1: พอกันเลยฮะเรามีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
0: ำ
1: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะฮะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
0: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
1: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านเก้าพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยิงรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรามี Facebook แล้วเย
1: ้ดีมาก
0: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชอะค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์พรุ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแ

0: ริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาว

0: รอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั่นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ำใส่ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ

0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังกะหยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังกะหยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อม

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: จากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข
1: ่เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

ใส่หม้อซึ้งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

Facebook. ตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนม

0: มาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับ
1: จากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

ครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิ

0: ชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นยักเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับ

0: สุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่หนึ่งรักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลึ้ม
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับคำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขา

0: หมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
0: ย์ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับใส่อยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตรกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ

0: แล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
2: ภาพสุดท้ายครับ
1: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะครับ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวน
1: เขียนเสือ
0: ให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: อะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเล้าเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพลสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับ

0: บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงเราจุดๆอะอะอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นคำนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
3: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพผมอยากทำ
3: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงนี้ใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเน็กชัน
0: ครับ
3: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
0: ว
3: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันก็ไม่มีงานว่ามีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือถ้าควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
3: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
3: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
3: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
3: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
3: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
3: ือ
0: เปล
3: ่
0: า
3: ใช่
0: ไหมฮะ
3: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
3: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
3: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
0: ม
3: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
0: ครับ
3: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
3: ี้
0: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
3: ผิดมากกว่าถูกครับหรือว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
3: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
3: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
3: ใช่ใช่
0: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
3: ใช
0: ่
3: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู่
0: ที่ยังมีอยู่
3: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
3: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
3: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็
3: ช
0: ่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
3: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
3: ใช
0: ่นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
3: ครับ
0: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ย

0: ไม่สามารถทําเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
1: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
0: หมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทําแบบเขียนมือก่อน
1: อ๋อครับ
0: เขียนมือก่อนทําไงให้เขียนมือได้ว่าทําไงให้น้ําเทียนมันไหลต่อเนื่องได้ทําไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
1: ้ครับ
0: แทนจัดติ้งแบบเดิ
1: ม
0: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทําไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทําอัตโนมัติ
1: ประยุกต์กับเครื่องให้ทําอัตโนม
0: ั
1: ติ
0: เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
1: ู่
0: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
1: ครับ
0: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทําไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
1: เอามารวมกันเลย
0: ใช
1: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
0: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
1: อ๋อคือเทียนมัน
0: เขียนมันเขียนมันผ้าอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดช่างวาดลายที่ขาดแคลน
1: ครับ
0: ต
1: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
0: ช่างหายาก
1: คนที่เก่งหายากกว่า
0: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที่
1: ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
0: ที่ไหนก็ต้อง
1: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกันเลย
1: นะฮะ
0: เหมือนกันเ
1: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
0: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
0: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกาติดเนาะ
1: ครับ
0: คือที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทําให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
0: ทําภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทําให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทําถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทําไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
1: ่
0: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช่ๆอ
1: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
1: ไม่
0: แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทําด้านนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทําอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตรแปดสิบ
0: ใช่ใช
1: ่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงน
1: ี้
0: เข
1: ีย
0: นง่ายกว่าต้นทุนมันต่ําลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: เซฟคอสด้วย
1: การที่จะทําเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหม
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ําลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กําลังซื้อกําลังซื้อเนี่ยที่ต่ําเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหน
1: โ
0: ประมาณนั้น
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกสิกรรมเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่ง

0: ผม
1: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วต้อง
0: เราก็ต้องช่วยเขา
1: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
0: ลิขสิทธิ์ก่อน
1: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่น
2: ี่
1: คือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
1: คร
0: ับ
1: เพราะในเราออกแบบทำเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
0: ครับผม
1: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช
0: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่าง
1: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือเราก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกเป็นคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: ชุดคำสั่ง
0: เพื่อถูกต้องครับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
0: G code
1: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วก็มาทำได้เลยก็
0: ม
1: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องเราเร
0: ีย
1: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ด้วยง่าย
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน x อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน y อยู่3เซน
0: แ
1: ล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน x
0: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
1: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
1: ่
0: งนี่ผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
0: ้
1: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้จะไปสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่ง
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
0: ครับก็โอเค
1: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอะ
0: โอ้นานมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
1: คือก็เหมือนก็ช่วยทุนแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่ค่ะเป็นพี่น้องเลย
1: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
1: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
1: ใช
0: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
1: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่ารายงานประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
1: ้ค่ะ
0: สบาย
1: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
1: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
1: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
1: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันไหมฮะ
1: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
1: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิกนาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่แห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่นักธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่

ต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

0: องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองหมุนตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาราเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これからあの大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่แสดงให้เห็นว่านะฮะ ป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: พบตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: こう上がっていきます。
3: あ、200円だよ。あ、こっから入ってくるんです
2: か。はい、そうなんです。
3: これ今動画に、ウラミファイ、今どこにいる？
2: あの動画に出てきた。
3: ああ、はい。
2: はい。
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
2: そうですね特にこの辺りはもう海に面しているということで地元の方々も非常に津波をはじめ防災の意識高いので
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยเข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
2: あとは一時避難所といいまして、はい、帰宅困難東日本大震災でも起きましたけれども
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าต้องหอศิลป์ด้วยครับ
4: เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
2: で先ほどこう波が打ち寄せてきたCG の映像はあの通りをこう遡っていると
3: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึงตึกที่สูงครับ
2: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
3: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
4: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
1: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
3: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
4: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
3: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
5: นั่นเลยมาその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
4: เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
3: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
4: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
3: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่านะครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วนะก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
4: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอ่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรี

ที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: นนทบุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์ภาพยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารย์จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะคะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานาทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเว้นหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่

ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน

0: ที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมบันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
1: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
3: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
4: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอย่างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่า ทุกวันนี้คิดสละห่วงใยให้หมดอะไรอยู่แต่

0: ไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: ีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมือง

0: เมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรด9ให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่สารกลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อ